0: ตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
1: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
2: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่เมื่อนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยสเต็ปเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อสารเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเคงตำบลดงเคงอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดข่าอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลอห์มุชตาบะห์คาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
2: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย100ไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตกชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโซฟิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหัวเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจันกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกาญจน
0: บุรีอากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนผู้

0: ทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดี

0: ลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะแก่ทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: ไม่มีใครเข้ามาหลอกเราอีกแล้วล่ะเธอก็คิดมากไม่เข้าท่า
2: ก็เพราะพวกเธอไม่คิดน่ะสิถึงถูกไอ้พวก3ตัวน่ะมันต้มจนสุกยังไง
1: ต้มซะที่ไหนกันมันเป็นของธรรมดาอยู่แล้วล่ะนาเขามาทำงานให้เราเราก็ต้องเลี้ยงเขาอยู่แล้วแค่เสียเงินเที่ยวเทคมันจะหมดไปเท่าไหร่กันเชียวเงินพันกว่าๆละมั้ง
2: พันหรือหมื่นเราก็ไม่สมควรจะเสีย
1: นี่พ่อคุณจะตื่นมากไปแล้วนะคนฮ่องกงเขาเป็นอย่างนี้หรือไงเนื้อยิ่งกว่าตังเมซะอีกเนี่ยแปลกคนจัง
2: เราจะไม่เชื่อใครแล้วนะจนกว่าจะทำงานเรียบร้อย
1: ตามใจยังไงแล้วก็อย่ามาเหมาเราเข้าไปอีกคนก็แล้วกันเป็นเรื่องจริงๆด้วย

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะจอยทำไมโทนี่เขาทำหน้าเหมือนโกรธใครต่อใครมานานนักหนาอย่างนั้น
1: เรื่องเก่า
0: ๆอะไรกันยังไม่เคลียร์กันอีกเหรอตายละเดี๋ยวพวกนั้นรู้เขาจะว่ายังไง
1: ไม่รู้เหมือนกันโทนี่เขายังไม่เชื่อใจเท่าไหร่เลยว่าพวกนี้จะหวังดีกับเราไปตลอด
0: คิดมากอะไรอย่างนี้
1: ใครจะไปรู้ล่ะไอเรานะแสนจะอธิบายอธิบายแล้วก็ไม่ฟังแต่แบงอยู่นี่แหละน่ารำคาญ
0: จะไปสนเลย
1: ไม่สนได้ยังไงล่ะการแสดงออกกับสีหน้ามันฟ้องอยู่ทนโทษเราไม่พูดอะไรออกมาเลยมันก็กระไรอยู่นะหรือว่า
0: อะไรเหรอ
1: เป็นแผนของโทนี่เขา
0: แผนอะไรอีกล่ะ
1: แผนล้มเขายังไงล่ะคนอย่างโทนี่ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันนะหรือเธอคิดว่าคนอย่างเขาไม่มีน้ำยาอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกเห็นท่าทางติ่มๆอย่างนั้นก็เถอะร้ายไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเธอเอ้ย
0: ก็ดีนี่ล้มเขาว่าแต่ว่าจะไปล้มใครเขาล่ะ
1: ใครจะไปรู้ไม่ได้ถามนี
0: ่แล้วทำไมไม่ถาม
1: ไม่เอาหรอกหน้ายังไม่อยากจะมองเลยใครจะไปกล้าถามฮ่าคิดไปอีกทีมันก็เป็นเรื่องแปลกนะแรกๆก็ทำท่าจะถูกตุนไปมาตุนไม่ลงซะแล้ว
0: คนเรามันมีดีก็มีชั่ว
1: แต่เราเจอชั่วก่อนเจอโดยไม่รู้ตัวซะด้วย
0: ช่างเถอะคิดทำไมให้ปวดสมองไม่ติดใจอะไรเลยดีที่สุดสภาพจิตใจของเราก็จะพลอยดีไปด้วย
1: เพราะเธอเป็นคนดีนะสิอะไรๆก็หยวนไปหมดนี่ถ้าเป็นโทนี่เจอเขาอย่างนี้มีเรื่องแหลกไปนานแล้วไม่ปล่อยให้ลอยนวลไปอย่างนี้หรอกเชื่อเถอะ
0: ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนั่นแหละไม่ต้องกลัว
1: กลัวน่ะไม่กลัวหรอกแต่มันผวายังไงก็ไม่รู้มันเข้าลักษณะน้ำขึ้นน้ำลง
0: เราจะต้องทำตัวเป็นกลางรู้เปล่าร
1: ู้ทำไมจะไม่รู้ล่ะกลางจนไม่รู้จะกลางยังไงแล้วฮ่าทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันประดังเข้ามาจนเราแทบจะอ้วกแล้ว
0: เอาเถอะอดทนหน่อยเถอะอย่าเพิ่งอ้วกเลยพอเรื่องเรียบร้อยจะอ้วกยังไงก็เชิญตามสบายเราไม่ว่ากันจริงมะ
1: อุ้ยหมั่นไส้แม่คนช่างเจรจาซะจริงๆไม่เอาแล้วไม่อยากจะคุยด้วยแล้วนู่นพี่ชาติมาแน่แล้วจะไปถามข่าวดูสักหน่อยไม่รู้ได้เรื่องอะไรมายังไงบ้างเธออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมา

0: เป็นไงคะได้เรื่องมาว่ายังไงบ้าง
1: ยังมืดมนอยู่เลยครับ
0: ว้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะ
1: ก็ถึงว่าแต่ก็ไม่ต้องไปตกปลาครับจะไงยังไงผมก็คือผมกับทงเนี่ยช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วเราจะไม่ยอมปล่อยให้คนของเราถูกขังนานจนเกินไปหรอกครับ
0: สงสารลุงฟง
1: ใครๆก็รู้สึกอย่างคุณทั้งนั้นละฮะไม่มีใครหรอกที่จะปล่อยปละละเลยพวกเราทุกคนต่างก็ทำงานกันด้วยความตั้งใจจริงทั้งนั้นน่ะอย่าห่วงไปเลยครับเราจะต้องลากขอไอ้คนชั่วมาสังเวยคุกให้จงได
0: ้กว่าพวกมันจะมาสังเวยคุกพอดีลุงฟงตาย
1: ไม่ตายหรอกครับผมรับรอง
0: แล้วคุณทงล่ะคะ
1: ก็อยู่ดูแลเราที่โรงแรมฮะเพราะเรามั่นใจว่าอย่างน้อยมันจะต้องพบกลับไปหาพวกเราที่โรงแรมอีก
0: ก็เท่ากับว่าเราจะตลบหลังมันอย่างนั้นเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วเผื่อพลาดล่ะคะเราจะทำยังไง
1: มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรพลาดมาครั้งที่แล้วยังเป็นบทเรียนของเราอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้พลาดเป็นตายยังไงก็ไม่อ่ะ
0: พูดกับการกระทำมันไม่เหมือนกันนะคะ
1: คนนี้ผมรู
0: ้เราจะช่วยเอาไหมคะ
1: หยุดที่นี่ไปก่อนเถอะอย่ากังวลจนเกินกว่าเหตุเลยถ้าเราทำงานด้วยความสบายใจดีกว่าไม่ใช่ห่วงทั้งสองสามทางเนี่ยซึ่งดีไม่ดีงานของเราจะพลาดได
0: ้คนเดียวหัวหายนะคะ
1: แต่ผมก็มีนายทงแล้วนี่ครับไม่ต้องห่วงเราผลัดกันเป็นลูกพี่ลูกน้องเสมอไม่ต้องห่วงฮะ
0: คิดว่าเราจะได้ตัวลุงฟงกลับมาไหมคะ
1: ได้อยู่แล้วสบายมากฮะ
0: ดูคุณมั่นใจเหลือเกินนะคะ
1: ก็เพราะว่ามีคุณเป็นกำลังใจให้ยังไงล่ะครับผมถึงได้มีความมั่นใจขนาดนี
0: ้ถึงอย่างนั้นทีเดียวเหรอคะ ไม่น่าเป็นไปได้อีกหน่อยฉันก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะปลื้มกับคำพูดของพี่ชาติเอ้ยคุณชาตินี่แหละ
1: แต่ว่าผมพูดมาจากใจจริงเลยนะฮะคุณน้องเอ้ยคุณจอยอันที่จริงผมก็เป็นพี่แล้วคุณเป็นน้องมันก็สมกันดีนะฮะ
0: อยากจะสมก็สมไปคนเดียวเถอะฉันไม่สมด้วยแน
1: ่คือ
0: ขอตัวนะคะพี่ชาติ
1: อ้าวว้าหญิงไทยกับหญิงฮ่องกงเนี่ยมันจีบยากพอๆกันหรือไงวะเนี่ยฮ่าฉันทั้งชาติไม่ต้องมีเมียแง่ๆเลยกู

0: ตีความว่ายังไงจอยเอ้าไงหน้าบูดอย่างนี้ล่ะ
1: มันไส้คนชั่วชู้ละสิคนอะไรก็ไม่รู้พี่ลึกอยู่เรื่อย
0: ใครนะที่มาเจ้าชู้กับคนสวยของเรา
1: พี่ชาติอะไรนั่นแหละ
0: นั่นแน่รับหลังก็เรียกพี่ชาติทีเดียวนะต่อหน้าเรียกว่ายังไงคุณพี่หรือเปล่าพูดอย่างนั้นเหรอจอย
1: บ้าใครจะกล้าหรออ
0: ้าวแล้วเรียกยังไงอ่ะ
1: คุณอย่
0: าอ๋อมิน่าล่ะถึงได้หน้าตูมาอย่างนี้โหคนกำลังมีความรักมันก็อย่างนี้เลยนะอารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยหรอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคละกันไปจริงไหมเธอ
1: นี่จะบ้าหรือไง
0: ใครบ้า
1: หล่อนนั่นแหละ
0: นี่ทำไมพูดจาไม่เพราะเลยล่ะแปลกคนแล้วไงเรานะถามดีๆนะไม่ได้คิดใส่ความเลยให้ตายสิเอ้า
1: พอหรือยังไม่ต้องมาทำตัวตีวงกั้นหรอกใครจะยังไงก็ตามแต่ตอนเนี้ยฉันหมั่นไส้คุณชาติเต็มทนแล้วอยากจะหยิกให้เนื้อขาดนักเชียว
0: หยิกได้ยังไงเดี๋ยวเขาไม่กลับมาเราจะมองทางเกินนะจ๊ะแม่เอ้ย รักเขาอยู่เต็มอกยังจะมาปากแข็ง
1: นี่พูดดีๆนะประเดี๋ยวเถอะจะหยิกให้เนื้อขาดทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้พูดชอบกลยังไงก็ไม่รู้แปลกคน

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกียรติทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธอนี่ยังไงนะใจแข็งซะจริง
1: ๆแข็งยังไง
0: ท่าทางของเธอมันฟ้องอยู่นี่นาว่าสนใจคุณชาติคนนี้ยาไม่ต้องเตรียมจะอ้าปากปฏิเสธเลยยะแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วแม่คุณ
1: ฮ่ามันเรื่องอะไรนะถึงมาทึกทักให้ฉันเป็นของคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยอีกหน่อยพอฉันพูดกับใครก็คงจะต้องเหมาเป็นแฟนเขาเปรอะไปนะสิใช่ไหม
0: คนอื่นน่ะไม่แน่แต่คุณชาติคนนี้มันเป็นของแน
1: ่บ้าจังคิดอะไรพี่เรนก็ไม่รู
0: ้ไม่ได้พี่เรนแต่เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนไม่มีผิดพลาดเด็ดขาดฉันมั่นใจนะเธอต้อง 100% ทีเดียว
1: ฉันไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วล่ะเบื่อคนอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มาหาเรื่องปวดหัวให้ไม่อยากจะคุยอะไรด้วยละไปหาโทนี่ดีกว่าเผื่อจะมีอะไรสนุกคุยมั่ง
0: อ้าวแล้วเรื่องนั้นล่ะว่ายังไงคุณชาติมาว่ายังไงมั่งล่ะ
1: ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจ้ะรู้เอาไว้ซะตรงนี้เลยนะจ๊ะแม่แอนนา

0: เป็นยังไงที่บ้านเรียบร้อยไหม
1: เหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติอะ
0: ทศสาวแล้วเป็นไง
1: ก็ดีนี่หว่า
0: ดีแล้วทำไมต้องหลบสายตาด้วยวะฮะเกิดอะไรขึ้น
1: นิดหน่อยอะ
0: ใครเป็นอะไร
1: ไม่มีหรอกแต่ว่าฉันมีนิดหน่อยอะ
0: กับใคร
1: สาวจอย
0: นี่จะจีบเด็กแล้วเพื่อนฝูง
1: ชอบเด็ก
0: มาไปหน่อยละมั้ง
1: ชอบเด็กชอบ
0: นิสัยเข่าออก
1: ก็ไม่มากก็น่าจีบไปแก้เหงาอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเลยเธอล้นหน้า
0: ได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอ
1: เฮ้ยคนอย่างอภิชาติมันจะคนพนันแน่นอน
0: แล้วพันไหนฮะเจ้าชู้ไก่แจ้หรือว่าเจ้าชู้ไม่เลือก
1: มันนี่มากไปหน่อยละมั้งคุณจ๋าคนอย่างผมนี่เป็นไงคุณเองก็รู้ไม่ใช่หรอว่าจริงใจแค่ไหน
0: รู้แต่เดี๋ยวนี้
1: ผมน่ะเหมียนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่เชื่อผมเป็นงั้นจริงๆนะใครจะว่าไงผมไม่สนนะสนแต่ว่าทำไงดีผู้หญิงถึงจะหันมาสนใจเราบ้างไง
0: งานนี้ล่ะที่จะเป็นข้อพิสูจน
1: ์นั่นแน่มันจะไม่หนาไปหน่อยเหรอ
0: ไม่หรอกเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จก็เท่ากับว่าเราทำงานทุกอย่างได้โดยตลอดรอดฟังคนเก่งอย่างคุณน่ะมันสบายอยู่แล้วนี่ถอนใจทำไมอ่ะ
1: กลัวว่ามันจะพังผ้าไปซะก่อนที่ทุกอย่างจะเรียบร้อยนะสิครับเดี๋ยวเอาในวัยแล้วก็เพื่อนเขาเข้ามาด้วยเนี่ยเผื่อว่าจะได้เป็นหูเป็นตาแทนเราบ้างนะ
0: แล้วเราจะไปไหนกันอ่ะ
1: ก็จมอยู่ในนี้ต่อจากนี้ไปเราจะต้องโค่นพวกมันทีละคนสองคนช้ามากเท่าไหร่แล้วก็เสียเปรียบมากเท่านั้นนะ
0: แล้วคิดเหรอว่ามันจะมาให้เราโค่นง่ายๆที่พูดเอาไว้
1: มันมาแน่ไม่ต้องห่วง

0: มันยังไงกันอ่ะ
1: มาเที่ยวนะคะไม่อยากจะอยู่คนเดียวที่บ้านมันเบื่อยังไงก็ไม่รู
0: ้เพื่อนๆล่ะ
1: อยู่ทางโน้นค่ะ
0: อ๋อนึกว่ามาคนเดียวสิ
1: ฉันยังไม่เก่งจนถึงขั้นนั้นนี่ค่ะแค่มานั่งอยู่ที่นี่เพียงลำพังก็ยังเสียวๆไม่หายเลยไม่รู้ว่าพวกมันจะบุกเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ใครมันจะกล้าคนต้องมากมาในร้านอาหารแห่งนี้มันคงไม่กล้าหรอกเชื่อเธอนะ
1: แต่ถ้ามันบ้าดีเดือดเราจะทำยังไงคะ
0: อยู่ใกล้ๆผมนี่จะต้องกลัวอีกแล้ว
1: ความไม่ประมาทมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ใช่เหรอคะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊อกน้ำมันยาก๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบครูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
7: Mass FM. Mass FM.

0: ใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
1: Chiang Mai the most splendid city of culture
2: We love Chiang Mai
3: We love Thailand
1: Yes we love Thailand
4: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Forabi
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM ร่มธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่ FM 92 MHz เชียงใหม่ Radio ค่ะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติในขณะที่โลกก้าวไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและเป็นไปด้วยความรวดเร็วแต่สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือความถูกต้องนะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อสะกิดใจให้เกิดความเฉลียวในสิ่งที่ AI กำลังทำงานและทำหน้าที่แทนมนุษย์สิ่งที่ตามมาบทบาทบางบทบาทจะมีความเสี่ยงและมีผลกระทบหรือไม่มีพาดหัวนะคะบอกว่าเตือน AI ยังไม่พร้อมแทนที่แพทย์เสี่ยงวินิจฉัยพลาดจากการถามอาการป่วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าว AFP นะคะรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสบอกว่านางสาวรีเบคก้าเพนผู้ร่วมเขียนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าแม้ในปัจจุบันแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะสามารถทำข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ส่วนใหญ่ได้คะแนนดีเยี่ยมแต่จากการศึกษาล่าสุดแชทบอทเหล่านี้ไม่ได้คำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมที่มนุษย์สามารถหาคำตอบเองได้โดย AI ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่บทบาทของแพทย์และผู้ป่วยจำเป็นต้องตระหนักว่าการสอบถาม AI เกี่ยวกับอาการของตนเองนั้นอาจเป็นอันตรายทำให้วินิจฉัยผิดพลาดและไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เชื่อว่าสามารถกระตุกแล้วก็ทำให้เราฉุกคิดเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามแต่จะพึ่งพาแต่ AI ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่ค่ะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: น้มอย่างหนึ่งนั่นคือการคาดคิดว่าคนอื่นจะมีความรับผิดชอบในระดับสูงวิธีคิดเช่นนี้ทำให้คนที่รับผิดชอบไม่ต้องออกเหงื่อออกแรงเพิ่มมากขึ้นโดยคิดง่ายๆว่าค่อยแก้ปัญหาในภายหลังอย่าลืมว่าเราควบคุมตัวเราเองได้แต่เราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ในทุกเรื่องเราอาจจะคาดหวังเขาได้แต่เราควรใช้ความพยายามส่วนตนไปทำให้ความคาดหวังเกิดผลที่เป็นจริงได้มากกว่าอย่าคาดหวังความรับผิดชอบระดับสูงจากคนอื่น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีแค่ร้านค้าและบริการครบวงจรนะคะแต่ที่นี้ยังมีธนาคารหลัก4แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะมาช็อปมากินมาเที่ยวหรือทำธุรกรรมการเงินสะดวกครบจบในที่เดียวที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
5: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
6: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสตรีทผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโร
8: โรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
9: ่เมืองแห่งการเรียนรู
8: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
9: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
8: กำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกคราวสร้างเมืองโดยพญามังรายเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยกำแพงเมืองชั้นนอกเป็นกำแพงดินส่วนกำแพงเมืองชั้นในยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นกำแพงดินหรือเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ดร.ฮันส์เพนท์สันนิษฐานว่าพญามังรายสร้างกำแพงเมืองชั้นในด้วยดินมี3ชั้นเหมือนเวียงสุโขทัยเวียงเชียงดาวเวียงพร้าวและเวียงโบราณอื่นๆต่อมาสมัยพญาผาอยู่ราวปีพุทธศักราช1885ได้รื้อกำแพงดินเดิมนี้ให้เหลือเพียงชั้นเดียวแล้วก่ออิฐหุ้มกำแพงดินนั้นและให้ขุดคูเวียงรอบกำแพงอิฐกว้างประมาณ15เมตร
9: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
10: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเส้นทาง3ระยะทางวิ่ง730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกไม่ว่าจะเป็นมินิมาราธอน10กิโลฟันรัน5กิโลมินิฟันรัน3กิโลผู้สมัครสำเร็จสามารถนำบัตรประชาชนและ QR code มาแลกบีบได้นะคะ22พฤษภาคมตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นหรือวันที่23พฤษภาคมตั้งแต่ตี4ครึ่งจนถึงตี55นาทีณสวนอบจ.เชียงใหม่และสามารถบล็อกอินสมัครหน้างานเปิดรับระยะละ 1,000 คนในวันแข่งขัน23พฤษภาคมปล่อยตัวเวลาตี5ครึ่งตี5 40และตี5 50โดยจุดปล่อยตัวอยู่ที่สวนอบจ.เชียงใหม่หน้าเวทีคอนเสิร์ตผู้ที่เข้าเส้นชัยสามารถนำบีบมาแลกรับเสื้อพร้อมลุ้นของรางวัลและอิ่มอร่อยกับอาหารเช้ากว่า50ซุ้มจากกลุ่มรวมมิตรเชียงใหม่ค่ะ
8: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
10: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกุลพัศวีพิริยะอนันต์เลขานุการนายกอบจ.เชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเชียงใหม่Pride 2026ณร้านเฟอร์คาเฟ่เชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขบวนพาเหรดแห่งความหลากหลายทางเพศซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมจากพุทธสถานเชียงใหม่ไปยังประตูท่าแพซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอบจ.เชียงใหม่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมผลักดันเชียงใหม่พลายให้เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วยสร้างสีสันบรรยากาศและประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งความเปิดกว้างความเท่าเทียมและความหลากหลายนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด12เดือน12เทศกาลที่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตค่ะ

แคลงใจในตนเองของคนเหล่านี้กลับเป็นตัวลบล้างหลักฐานแห่งความสำเร็จค่ะอย่ารีรอจนถึงการประเมินผลในครั้งหน้ากว่าคุณจะเปลี่ยนทัศนคติที่คุณมีต่อตนเองเพราะว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอีกทั้งความรู้สึกว่าตัวคุณนั้นมีความสามารถมักจะเกิดจากความรู้สึกและการทำให้ความรู้สึกนั้นกลายมาเป็นรูปธรรมได้ค่ะ

0: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้พรอพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
4: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่

0: ราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: MassFM, your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะด้วยสภาพประเทศไทยเป็นเมืองร้อนดังนั้นอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจึงอยากจะขอฝากแนะนำให้ระวังการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำไม่ว่าจะเป็นอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษอย่ามองข้ามค่ะขอแนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่อาหารที่เก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงก็ต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้งแล้วก็เลือกบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐานไม่รับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์หรือพืชที่มีพิษ

เลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาดและมีคุณภาพควรใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และก่อนหยิบจับหรือรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 3:00 นณโรงแรมแกลนป่าแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053 093 447ต่อ18หรือ093-138-9231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่931402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
4: Mass FM Your happiness Our happiness

0: คุณผู้ฟังคะการไม่เป็นโรคนับเป็นลาภอันประเสริฐนะคะเพราะฉะนั้นหากมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆแม้นว่าจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS ก็ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องปฏิบัติป้องกันดีกว่าแก้ไขค่ะจากกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์ดิเรกคำแป้นบอกว่าโรคความดันโลหิตสูงถึงแม้จะไม่มีอาการแต่ต้องรักษาแล้วก็ป้องกันวิธีสำหรับการป้องกันแล้วก็รักษาโรคความดันโลหิตสูงทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แก่ 1. งดทานอาหารรสเค็มหรือมีโซเดียมสูงโดยคนทั่วไปที่ไม่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรทานโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรทานเกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะคะ 2. ออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์และ 3. ลดความอ้วนค่ะให้ค่า BMI ไม่เกิน23กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าคนที่ความดันสูงมากหรือว่าคนที่ปรับพฤติกรรมแล้วแต่ความดันยังเกิน140 90มิลลิเมตรประหลอดก็ต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์แล้วก็รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ Mass FM
1: Your happiness Our happiness
2: Mass FM
1: ความสุขของคุณความสุขของเรา
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่เพิ่งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยที่ TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM Your happiness Our happiness

0: not be Mr. Bright, but he is certainly Mr. Smith.
1: บ้านคุณไม่ใช่บ้านใครเปิดๆมันเข้าไป
2: บ้านเมืองจะบันพลังงานไม่มีใช้ถ้าคนไทยเป็นแบบนี
3: ้ Mass FM
4: Mass
5: Mass
4: FM
5: Mass
4: Mass
5: FM
6: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness
7: Refresh refill the music Chiang Mai Radio freshen up
8: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบอกเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ดียามเช้าวันศุกร์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ปลายสัปดาห์กันนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569อากาศยามเช้าสบายหลังจากที่เมื่อคืนหลายพื้นที่มีฝนตกแบบปล่อยๆนะไม่ได้ตกเยอะนะตกแบบตกตาตอนย้อนอะตกค่อยๆตกนะเหมือนกลัวจะเปียกหรือเปล่าไม่แน่ใจตกไม่เยอะนะคะแต่ก็ตกแบบสบายๆอากาศก็เย็นมานิดนึงนะคะคุณฟังแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับว่าเย็นมากมายก็ยังคงต้องนอนเปิดพัดลมเปิดแอร์กันอยู่นะคะเช้านี้อากาศดีๆค่ะเริ่มต้นกับงานของบัวชมพูฟอร์ดกับเรนและงานเก่าของก้อยรัชวินฟิชเชอริงกับบอยพอร์ทเทรตด้วยเราจะข้ามเวลามาพบกันนะคะซึ่งจะบอกว่าภาพยนตร์เอ่ยซีรีส์เอ่ยหรือว่าจะเป็นละครไทยมีเรื่องของการข้ามเวลาค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วจะว่าไปเราไม่สามารถข้ามเวลาไปไหนได้ยังคงต้องอยู่กับวันเวลาอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดนะคะอยู่ที่การในเช้านี้กับอากาศ28องศาเซลเซียสในเชียงใหม่บ้านเราค่ะแวะมาดูข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำเช้านี้กับศุกร์22พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะเชียงใหม่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสและสูงสุดที่36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.3 องศาและสูงสุดเมื่อวาน 35.3 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 11 องศากิ่วแม่ปาน 15 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 18 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ 14.3 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่ฝากให้ระมัดระวังในการเดินทางการขับขี่ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแม้จะตกไม่หนักแต่ถนนค่อนข้างลื่นในหลายจุดเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพข่าวเรื่องของรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุลื่นตกข้างทางเนื่องจากว่าสภาพถนนเปียกลื่นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นคนขับขี่ปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะแต่ว่ารถก็เสียหายและรวมไปถึงเรื่องของการขับรถต่างๆนานานี่ก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันฝนตกถนนลื่นเป็นของคู่กันแล้วก็เรื่องของสุขภาพฝนตกแบบนี้อาจจะเป็นหวัดได้นะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาเติมใจเติมพลังเติมกาแฟเติมมื้อเช้าจะได้ทำงานกันต่อนะคะเงินเก่าของพี่โจอมรินทร์เพลงนี้กับเติมใจให้กันค่ะ

เก่าของโซอัตโตซิกเพลงนี้ค่ะคุณดาฟังก้อนหินละเมอก่อนนั้นมีงานของพี่จ้ามารินนะคะเวอร์ชันที่พร้อมเวอร์ชันหนึ่งทีเดียวกับเติมใจให้กันเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันมากๆและแต่ว่าชอบเวอร์ชันไหนส่วนตัวก็ชอบทั้งออริจินอลและก็ชอบทั้งเวอร์ชันของพี่โจด้วยฟังดูแล้วมันรู้สึกมันเย็นสบายดีนะคะรายการกับ29นาทีค่ะกับช่วงเช้าของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับการเติมเต็มความสุขให้การเดินทางคุณไปไหนสบายใจยิ่งขึ้นเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าการมีรถดีๆสักคันนึงเราทำให้เราเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในวันที่อยากจะไปเที่ยวในวันผ่อนคลายหรือว่าจะเป็นวันทำงานก็เดินทางได้แนะนำคันนี้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ Yaris Cross ขับง่ายผ่อนสบายมาพร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้มรอคุณอยู่ค่ะทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและทางเลือกที่2โตโยต้าขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันนะคะช่วยค่าน้ำมันมูลค่า

ที่โดดเด่นและพร้อมลุยทุกเส้นทางถ้าอยากสัมผัสเสน่ห์ของ Land Cruiser FJ คันนี้แวะไปได้ที่ Toyota เชียงใหม่สาขาไม่ดนรอคุณอยู่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรถกระบะที่ใช้งานได้ดีมากๆแนะนำคันนี้เลยค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบความใหม่และความสวย Hilux Tao E กับข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่เช่นเดียวกันสนใจเชิญได้กับ6สาขาเรานะคะพร้อมกันเวลาหลังการขายอย่างสบายใจนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันจะได้มีรถพร้อมใช้และพร้อมเดินทางช่วงของฝนกันด้วยนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียไคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเราเปิดทุกวันนะคะ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053 202-009เบอร์นี้ได้เลยค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะพี่เบิร์ดธงชัยบ้างยังอยู่ในซีรีส์ของก้อนหินนะคะก้อนหินกับนาฬิกาจากพี่เบิร์ดค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

งานเก่าของ Rihanna เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Diamonds นั่นเองนะคะก่อนนั้นมีงานของ Jason Mraz กับ Am Yours ค่ะ 9:00 น.กับ45นาทีเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วก็เพลงสากลฟังสบายๆด้วยกันกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะพูดถึงวันจันทร์นี้ภารกิจที่หลายคนต้องตื่นเช้าในการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus เขาเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่งนะคะเป็นไทยช่วยไทย Plus นั่นเองค่ะคุณฟังซึ่งต้องอย่าลืมเช็คในส่วนของแอปพลิเคชัน

เป๋าตังค์ให้ดีนะคะสรุปง่ายๆก็คือเราจะได้อะไรบ้างไทยช่วยไทยพลัสนะได้เงิน 1,000 บาทนาน4เดือนเท่ากับ 4,000 บาทค่ะใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทรัฐออกให้ 60% เราออกให้เราออกเอง 40% นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวันจะใช้จ่ายได้ประมาณ333บาทคือรัฐให้200เติมให้เราเลยวันหนึ่งก็คือ200จะใช้หมดไม่หมดก็ให้200นะหลังจากนั้นเราจะซื้ออะไรก็เติมเงินเข้าไปสรุปแล้วเราต้องเติมเงินเองกี่บาทถ้าเราใช้เงินที่รัฐให้เต็ม 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเท่ากับเราต้องเติมรายเดือนประมาณ666บาท66สตางค์นะฮะยอดใช้จ่ายรวม1เดือนก็คือ 1,666 บาท66สตางค์นั่นเองค่ะและต้องย้ำเลยว่า 1,000 บาทที่เขาให้แต่ละเดือนต้องใช้หมดใน1เดือนนะไม่สามารถทบไปเดือนหน้าได้ค่ะแล้วก็มีหลายอย่างทีเดียวที่เป็นข้อยกเว้นในการที่จะให้บริการก็คือในส่วนของสปาเอยร้านตัดผมช่วงก่อนยังได้แต่รอบนี้จะเน้นอะไรที่มันจำเป็นก็คือในส่วนของร้านอาหารร้านอะไรยังได้ปกติเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของสปาร้านตัดผมต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นร้านเสริมสวยรอบนี้งดก่อนนะประมาณนั้นลองศึกษากันดูกันละกันนะคะการรายการกับอีกประมาณ46นาทีค่ะและเช้านี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับโกลเป็นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะอะไรที่จำเป็นสำหรับบ้านคุณเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงที่ฝนกำลังจะตกเยอะเมื่อวานนี้อาจจะตกมาเล็กน้อยแต่ว่าช่วงนี้ฝนจะเริ่มเยอะแล้วค่ะชวนคุณมาเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season Sale ให้คุณได้เลือกกันสินค้าราคาพิเศษเยอะมากเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับการทุบราคาเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวหรือว่าจะเป็นโคมไฟโซลาร์เซลล์และสินค้าอื่นมากมายลดหนักจัดเต็มครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นช่างมือโปรหรือว่าเจ้าของบ้านก็ช็อปคุ้มได้ทุกคนนะคะสนใจสินค้ามุมไหนแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House ได้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเครื่องปรับอากาศจะว่าไปช่วงที่ฝนไม่ตกคือร้อนหนักมูหน่วงมากๆเพราะฉะนั้นซื้อตอนนี้แหละสบายใจเย็นสบายแน่นอนหรือว่าจะเป็นสินค้ามุมอื่นของบ้านโคมไฟโซลาร์เซลล์และเครื่องมือช่างต่างๆนานาสำหรับคุณพ่อบ้านอยากจะเปลี่ยนหลังคาที่บ้านใหม่เลือกได้สบายใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นของหลังคา5ห่วงคุ้มทนหายห่วงพายุมาแค่ไหนลูกเห็บตกก็ไม่หวั่นค่ะทั้งทนทานทนแดดแล้วก็ทนฝนเลือกใช้หลังคาห่วงที่ Golden House กันได้นะคะสนใจก็อย่าลืมตามไปช็อปแล้วก็เลือกสินค้าที่ดีกับเราได้ทุกวันค่ะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะช็อปได้ที่ Golden House ผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนค่ะจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% นะคะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิก Golden Club ใช้9ใช้คะแนน500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับเป็นคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100 บาทด้วยและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะคะและยังรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเพียงแค่คุณเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE Official ของ Golden House นะคะคุ้มแบบนี้ต้องตามไปช็อปกันได้ค่ะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect แล้วก็หน้าร้านของเรา2สาขาในเชียงใหม่สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางและใกล้ๆสาขาลำพูก็มีให้บริการเช่นเดียวกันนะคะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณไปช็อปกันได้ที่ Golden House ได้ค่ะอีกหนึ่งเพลงเก่าของ The Go-Go Dolls นะคะ Here is Gone ค่ะ

ศดีๆนะคุณผู้ฟังตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแดดยังไม่มาเลยนะคะใครที่ซักผ้าไว้อาจจะต้องหาที่อบด่วนเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ร้อนนะอบอ้าวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่มารอลุ้นกันว่าบ่ายนี้จะมีแดดไหมหรือว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่ณเวลานี้คือแดดยังไม่มานะอากาศค่อนข้างสบายงั้นกับของ Westlife เพลงนี้ค่ะกับ Uptown Girl เวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวใกล้10นาฬิกาได้เวลาลุยงานกันต่อกับเช้าของวันศุกร์กันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงหลากหลายทั้งเพลงสากลเพลงไทยและเอเชียน2กันด้วยค่ะส่วนชั่วโมงหน้าฟังทีป๊อปฟังเพลงพร้อมๆกันในช่วงของดีเจจุนกันต่อกันละกันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยกับสินค้าดีถูกใจชอบสบายใจไปโกลเบ้นเฮาส์กันนะคะและรถคันใหม่ที่คุณอยากได้แบบไหนที่เหมาะกับคุณเลือกได้กับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะส่งท้ายด้วยงานของ Taylor Swift เพลงนี้นะคะ The Fate of Ophelia ค่ะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขสมกับชื่อวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้คาดการทั้งปีเข้าไทยกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาวภัทรานงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 8.24 ล้านคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดโดยจำนวนกว่า 2.15 ล้านคนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททท.คาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21.87 ล้านคนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยว volume recovery ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่า value driven growth โดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟ wellness และกลุ่ม incentive เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-55สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
13: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย

วันนี้เลือกเพลงที่เกี่ยวกับฝนมาเลยนะครับเพราะว่าดูแถวๆทางไปดอยสุเทพนะฮะโซนู้นนะครับไปดูคุณผู้ฟังที่อยู่แถวมชนะฮะจุดยอดนะฮะแถวช่างเคียนแถวนั้นเนี่ยฝนตกกันหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าดูจากบริเวณแถวเนี้ยแถวฟ้าห้ามนะฮะมองไปแถวดอยสุเทพนี่คือมันมืดไปหมดเลยนะฮะมันคลึ้มมากๆมันดูเหมือนจะมีฝนก้อนเมฆใหญ่ๆนะฮะที่พร้อมจะตกลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟัง3เพลงที่เกี่ยวกับฝนนะฮะก่อนฤดูฝนจาก The Toys ครับแล้วก็มี Tremen Down กับฝนตกไหมแล้วก็มีด้วยนะครับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะฮะและแน่นอนครับฝนก็จะตกแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ทำงานวันสุดท้ายนะฮะแต่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยขอให้ตกช่วงเวลาประมาณช่วงเนี้ยนะฮะช่วงทำงานอย่าไปตกช่วงเวลาที่เลิกงานนะครับอย่าไปตกในช่วงเวลาที่กำลังเดินทางนะฮะว่ามันลำบากมากนะฮะนอกจากจะรถติดแล้วนะฮะการเดินทางก็จะไม่สะดวกนะครับทัศนวิสัยก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะฮะยังไงก็ตกช่วงนี้เอาให้มันสบายๆนะฮะช่วงบ่ายจะได้ไม่ร้อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับจากการรายงานสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งภาคเหนือยังคงจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและจะมีบางแห่งที่ฝนตกหนักนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและก็ประเทศไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงและก็ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายอันจะเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวนะฮะในช่วงวัน2วันนี้อาจจะต้องเช็คสภาวะอากาศนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นไปคาเฟ่ที่มันอยู่บนเชิงเขาต้องขึ้นตามไหล่เขาอะไรไปอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องเช็คนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะไปเจอฝนตกแล้วพอมันฝนตกอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันอาจจะแย่กว่านั้นก็คือเจอเรื่องดินสไลด์ด้วยนะฮะยังไงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช็คเรื่องของสภาวะอากาศก่อนเดินทางด้วยกันละกันครับ

็มที่เลยครับฝนนะฮะผู้ฟังเลยนี่คือจากโดมจรุวัฒน์นะครับแล้วก็มีน้องเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันด้วยนะครับกับเธอไม่ชอบฝนในเวอร์ชันโอเดย์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากพิกซี่กับติดฝนนะครับช่วงนี้ฝนกำลังมาแล้วนะคุณผู้ฟังดูแล้วมาเรื่อยๆแล้วฮะคุณผู้ฟังฮะใครที่กำลังจะดูแลบ้านนะฮะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับหลังคาต้องพร้อมรับมือนะฮะและวันนี้ครับคุณผู้ฟังไปเสริมความแข็งแกร่งของหลังคานะฮะด้วยหลังคา5ห่วงรอนคู่นะครับเติมความที่ให้

เฮาส์รับเพิ่มเลยครับส่วนลดอีก 3% นะครับและผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนกันด้วยนะฮะและวันนี้นะครับการซื้อที่ Global House นะครับวันนี้ให้คุณนั้นได้ซื้อ 10,000 คืน 2,000 นะครับเมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club นะครับสามารถใช้คะแนน500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนนะครับแลกรับคูปองส่วนลดจากน้ำมันบางจากอีก100บาทด้วยและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขนะครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทและรับคูปองลดเพิ่มกว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของทาง Global House นะครับแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามแล้วก็ที่สาขาเพื่อฝางนะครับรวมไปถึงช้อปทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับเตรียมบ้านรับหน้าฝนกันนะผู้ฟังแวะไปที่ Global House นะครับผู้ฟัง Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: แจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขา

0: การใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

วันเลิฟนะครับจากเลซี่ลอซี่แล้วก็น้องปันสรณวัฒน์ด้วยนะฮะรักเดียวครับแล้วก็น้านุ้นจากเบรฟฮาร์ทนะฮะกับจะกอดเธอนานๆนะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับใครที่กำลังจะเตรียมตัวนะฮะจะไปใช้ชีวิตนะฮะจะไปออกกำลังกายนะครับจะไปเคลื่อนไหวร่างกายใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับพกเพื่อนที่รู้ใจอย่าง Planil 2X Gel ไว้ใกล้ตัวคุณผู้ฟังฮะผมเชื่อว่านะครับอาการปวดหรืออาการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ปวดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางทีเราไปใช้ร่างกายอาจจะเกินไปนิดนึงนะฮะหรือขยับตัวผิดจังหวะนิดหน่อยนะครับอาการปวดอักเสบปวดบวมตามกล้ามเนื้อต่างๆก็จะถามหาแล้วฮะคุณผู้ฟังครับดังนั้นไม่ให้ความทรมานแบบนี้มาขัดจังหวะชีวิตนะครับวันนี้ตัวช่วยอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของตัวยาไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูง 3.23% เนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าคุณจะปวดจากการทำงานหรือปวดจากการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะครับ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้เลยที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: แน่นอนครับว่าถ้าไม่รักถ้าไม่สนใจทำไมไม่รีบบอกนะฮะปล่อยฉันอยู่ตรงนี้ทำไมนะฮะและแน่นอนครับวันนี้พูดถึงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังนะฮะซิงเกิลใหม่มาแล้วนะครับหลังจากที่รอมานานนะฮะว่าจะออกมาหรือยังนะฮะน้องอิงวรันธรครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะฮะเพิ่งปล่อยมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมกับ MV ฮะ MV นี่มีคนเข้าไปดูเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ยอดเกือบ 500,000 วิวแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องราวของการไปหลงรักใครคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้คิดจะรักเรานะฮะสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือจำไว้นะครับซึ่งน้องอิงบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเพลงที่อิงเขียนออกมาหรือว่าเพลงของอิงไม่เคยมีเพลงที่เป็นแนวการเล่าเรื่องความรักที่รักที่เป็นไปไม่ได้นะฮะมาก่อนก็เลยเอาเพลงเนี้ยถือเป็นเพลงแรกที่อิงเลือกที่จะหยิบมุมมองความรักที่ต้องยอมจำนนต่อความจริงมาเล่านะฮะคุณผู้ฟังและ MV เพลงนี้ก็ได้พระเอกเบอร์หนึ่งอย่างณเดชน์คุกิมิยะนะครับมาแสดงด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวของการเล่านะฮะห้องที่อยู่ติดกัน2ห้องเขาถ่ายคือ MV เนี่ยมันจะเป็นการถ่ายจากข้างหลังห้องนะคุณผู้ฟังจะเป็น2ห้องที่อยู่ติดกันห้องนึงก็เป็นห้องของณเดชน์อีกห้องนึงก็เป็นห้องของน้องอิงนะฮะแล้วก็เหมือนกับ2ห้องเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้เช่านะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่อันนี้คุณไปดูเองกันละกันนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะเรื่องมันก็ต้องเล่าประมาณว่าเขาไม่ได้รักเราใช่มั้ยมันก็ต้องเหมือนกับว่าความรักที่เขาไม่ได้คิดอะไรกับเรานะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีคนไปแซวใน MV ว่าก็เขาไปแต่งงานที่นอร์เวย์แล้วไงนะฮะคุณอิงคุณอิงนะฮะเอาละครับเพลงนี้คือเพลงใหม่ของอิงวรันธรนะฮะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าจำไว้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะและนี่คือ Fresh and Track ครับนำมาเปิดให้ฟังกันในวันศุกร์แบบนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: โอ้โหเศร้าแบบเศร้าเลยฮะหูฟังฮะจากอิงวรันธรนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจำไว้นะครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวที่อัปเดตคุณผู้ฟังได้ฟังกันฮะในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะอยากปรึกษาในเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยเสี่ยงโรคสำคัญนะฮะที่มักจะตามมาเมื่อคุณอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับหรือจะเป็นเรื่องของโรคระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคมะเร็งด้วยครับวันนี้ทางโรงพยาบาลลานานะครับเราจึงเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากกับการยกระดับการรักษาโรคอ้วนกับภาวะน้ำหนักเกินโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องซึ่งภายในศูนย์นะครับก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการครับซึ่งเราก็จะดูแลเรื่องของอาหารการกินของคุณนี่แหละแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อสุขภาพดีขึ้นน้ำหนักลดลงโรคร่วมต่างๆก็จะลดลงตามลงไปด้วยนะครับสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่โรงพยาบาลลานาหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ที่ lana-hospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับอ่ะสักครู่หนึ่งเบรกนะครับผู้ฟังวันนี้วันศุกร์นะฮะชั่วโมงหน้าเราก็มาขยับจังหวะกันหน่อยกันละกัน
1: Coming up next.

0: anywhere
1: ในชั่วโมงหน้านะฮะเรามาสนุกกันต่อกับเพลงที่คุ้นเคยกันครับอย่างจินิจ๋าฮะแล้วก็ตามมาที่ปามี่กับนวลนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ต้าอู่พิทยากับโลยโถยครับสักครู่นึงหลังเบรกข่าวเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับเพลงสนุกเหล่านี้ครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่22พฤษภาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 8 0858 583613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening to 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

รักมีสไตล์จีนจีนมาเลยนะฮะจากเต้าอู้วิทยากับเหลยถ้อยนะฮะผู้ฟังก่อนหน้านู้นเจ้าปาหมี่ครับพี่ปี้ของเรานะฮะพาคุณไปนวดครับกับนวดนะฮะแล้วก็จินนี่จ้าครับ22ราตรีมาฮะวันนี้วันศุกร์นะฮะชั่วโมงที่2ครับสนุกกันหน่อยกันละกันยังเดินอยู่แถวเยาวราชนะครับตอนนี้จากตะอู่พัทยาครับมาที่ตำนานอย่าง Triumph Kingdom หรือว่า Twice TK ฮะและเป

กำลังลุ้นอยู่นะฮะว่าเพลงนี้จะกระโดดกลับไปเล่นใหม่อีกรอบนึงมั้ยฮะเมื่อกี้ไปแล้ว1รอบนะครับ B2B ฮะและดีซ่าสั่นนะครับกับนานุชเชนดอร์สครับกับหมวยนี่ฮะสนุกสนานย้อนยุคในปี90ไปนะครับผู้ฟังและขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะครับวันนี้พบกับ Corolla Cross ครับวันนี้มั่นใจนะฮะเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเดิมครับเพราะมาการรับข้อเสนอสุดคุ้มนะครับให้คุณได้เลือกรถตามสไตล์การออกรถครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ย 0% นะฮะพร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ครับทางเลือกที่2คือผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 6,391 บาทพร้อมกับประกันภัยชั้น1นะฮะและทางเลือกที่3ครับ Toyota ขับสบายๆนะฮะผ่อนคลายค่าน้ำมันครับเราช่วยค่าน้ำมันมูลค่าอีก 10,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังมั่นใจด้วยกับระบบไฮบริดครับรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางกันด้วยนะฮะและพิเศษครับขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus นะฮะมูลค่า 30,000 บาทนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุดถึง5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับแวะมาที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลสาขาศรีแยกไฮเวย์

0: นี่เป็นแบบวงตำนานเลยทีเดียวนะครับ Dragon 5ฮะ Non Stop ฮะแล้วก่อนหน้านู้นจากชินวุฒินะครับคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเดี๋ยวเราเบรกกลางชั่วโมงสักครู่นึงนะครับผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาในยุคปัจจุบันมากกันละกัน
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอา

บรรยากาศแบบนี้ฝนตกแล้วนะฮะผู้ฟังตอนนี้ทั่วเชียงใหม่ชุ่มฉ่ำแล้วฮะโดยเฉพาะตัวเมืองเชียงใหม่ครับชุ่มฉ่ำสนุกด้วยกันนะฮะขับรถขับราด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังตอนนี้ทัศนวิสัยอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยแล้วนะครับแต่เพลงสนุกยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ฟังจนถึงเที่ยงวันเลยและนี่คือด็อกเตอร์แดนซิ่งครับ

ราศีห้าชอบหรือเปล่าสำหรับ BYD Seal 5 DMi นะฮะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าหลายๆคนบอกว่าอยากได้อยากไปลองขับกันดูอ้าวแวะไปครับที่ศูนย์บริการแล้วก็โชว์รูมของ BYD North Star นะฮะทั้ง5สาขานะครับไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไปไกลได้กว่าเดิมกับ BYD Seal 5 DMi นะครับขับสนุกประหยัดเหนือระดับด้วยเทคโนโลยี BYD DMi ครับที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราวัดอัตราสิ้นเปลืองนะครับได้ถึง 28.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะคุณผู้ฟังครับและวิ่งไกลกว่าเดิมนะฮะถึง 1,000 กิโลเมตรด้วยกันนะฮะทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดในราคา 599,900 บาทและไดนามิกรุ่นราคา 659,900 บาทนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้ครับให้คุณสบายนะฮะในทุกการขับขี่หมดกังวลทุกการดูแลครับกับ Worry Free by BYD DMi นะฮะมูลค่ารวมกว่า 190,000 บาทนะครับและสำหรับลูกค้าที่จองรถและซื้อรถ BYD Seal 5DMi ทั้ง2รุ่นนะคะวันนี้รับ BYD Care for DMi ครับกับแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีมูลค่าสูงสุดถึง 34,000 บาทนะครับแล้วก็รับ Lifetime Warranty Package นะฮะแพ็กเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่าอีก 50,000 บาทและรับ Home Charger Cedar พร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 25,000 บาทนะครับได้เพียบไปเลยคุณผู้ฟังฮะวันนี้จนถึง31พฤษภาคมนะครับแวะไปทดลองขับและเจอตัวจริงได้เลยนะฮะที่ BYD โชว์รูมของเราทั้ง5สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินนะครับสาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและใหม่ล่าสุดกับสาขาขวงสิงตรงสี่แยกขวงสิงนะครับย้ำนะฮะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่0532785555ครับ

นี่เป็นคำนิยามใหม่ของในยุคปี20ต้นๆนะฮะ situationship เนี่ยความสัมพันธ์ที่มันดูคลุมเครือคลุมเครือนะฮะจะชัดก็ไม่ชัดนะฮะจะบอกว่าเป็นแค่เพื่อนก็ไม่น่าจะใช่นะครับ situationship ครับ foif นะฮะเวลาของเรามาถึงช่วงท้ายๆเลยนะฮะผมนับเพลงที่เปิดตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงณตอนนี้เนี่ยประมาณ12เพลงเลยครับช่วงที่เป็นเพลงเร็วนี่มันจะได้เปิดเพลงเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนเพลงมันมีระยะเวลาสั้นประมาณสัก2นาทีกว่า2นาทีนิดๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเปิดต่อๆกันไปได้เร็วมากเลยทีเดียวครับ12เพลงแล้วนี่นะฮะในช่วงท้ายนี้ขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับ Hi You นะฮะใครที่อยากจะได้วิกผมสวยๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ทรงผมที่เหมาะกับรูปหน้าของเรานะฮะมันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยและเป็นการคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ครับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหนังศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือว่าเคมีบำบัดนะครับวันนี้เราคัดเลือกวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติและเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองเลยทีเดียวฮะเรามีในสไตล์ของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับให้คุณได้ไปเลือกกันแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้ครับที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ครับไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับเข้าไปดูรายละเอียดทาง Facebook ที่ไฮยูวิกส์นะครับหมดเวลาพอดีฮะส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยครับเจลบอยส์ครับเพลงล่าสุดเลยนำเพลงจากแดนบีมาทำใหม่นะฮะร้องเติมดนตรีเข้าไปใหม่ด้วยเติมเนื้อไปใหม่ด้วยไปน่ารักไกลๆหน่อยไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์เจอกันวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกยศ.ลุยส่งหนังสือ 5,200 บริษัทเริ่มหักเงินเดือนงวดแรกพฤษภาคมนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ขอแจ้งว่าขณะนี้กยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรในจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร EPSLF ซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569และนำส่งเงินครั้งถัดไปภายในวันที่15ของทุกเดือนสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทั้งนี้กยศ.ขอขอบคุณองค์กรในจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านใหญ่งบบ้านปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5555 2566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
19: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
21: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
22: สยามทีวี
23: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะช่วงเวลา1ชั่วโมงที่คุณนั่งเบรกทานข้าวมีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วย Rain and Tears นะคะโดย Paradise Child นะคะแล้วก็Ain't No Sunshine เวอร์ชันของ Bill With Her ซึ่งก็เป็นเวอร์ชันดั้งเดิมที่ทำให้เราชื่นชอบกันกับเพลงนี้นะคะ Ain't No Sunshine นั่นเองค่ะก็เป็นเพลงเก่าแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าใครนำมา cover กี่ครั้งก็ดูเหมือนว่าได้รับความนิยมกันอีกทุกครั้งเลยนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวนี้คงจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นในช่วงฤดูกาลหมอกควันเชียงใหม่ในปีหน้าที่จะมาถึงนะคะนั่นคือได้มีการประกาศว่าไทยลดการเผาอ้อยต่ำสุดนะคะติดอันดับโลกแล้วค่ะพร้อมกับตั้งเป้าว่าอ้อยไทยไร้การเผา 0.0%ถ้ากรณีที่มีหมอกควันเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะในฤดูกาลของการเจอฝุ่น PM 2.5 นั้นก็จะอยู่ราวๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็จะตัดการเผาอ้อยออกไปได้เปราะหนึ่งส่วนมาจากสาเหตุอื่นๆนั้นก็คงจะต้องมีอยู่ต่อไปถ้าหากว่าได้มีการขจัดหรือลดการเผาอย่างอื่นให้น้อยลงไปหรืออาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ลดการเผาอ้อยลงไปติดอันดับโลกแล้วว่าเผาเยอะที่สุดแล้วก็ลดน้อยลงไปนะคะจนจะให้เหลือ 0.0% คือไม่มีการเผาอ้อยเลยนะคะเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งปีหน้าจะได้สูดอากาศที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะมากขึ้น
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92
2: MHz ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวีโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
6: What's up now? Brother, what's up? This is a good recording, man. I can dig it.

0: รงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูสองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเรื่องงานเก่าที่ BG's เคยทำไว้และเราก็จะไปคิดว่ามีการ cover ด้วยเพลงนี้นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเพลงที่มีความหมายดีๆเพลงที่ทำให้เราต้องนั่งฟังพิจารณาว่า How can you mend a broken heart นั้นเป็นอย่างไรคงไม่ค่อยจะเหมือนกันในหลายๆกรณีนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามเพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ฟังกันได้ไม่เบื่อของ Bee Gees นะคะ How can you mend a broken heart กูสองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟ BTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก AppleSamsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบาย

0: พียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ตอนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ฟังเรื่องราวจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานักวัชระซึ่งเป็นผู้เขียนไว้หลายปีแล้วนะคะวันนี้พูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์พอใจและไม่พอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ชิดใกล้ตัวและไกลตัวหลายคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวถ้าหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
0: Triple Track 3 in 1 วันนี้เริ่มต้นที่ Rod Stewart นะคะ Rod Stewart กับเพลง Maggie May ค่ะตามด้วย Tom Jones นะคะก็รุ่นพี่ Rod Stewart นิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะ Tom Jones มีเพลงฮิตในยุค 70 ด้วยใช่ไหมคะก็มีเพลง She's a Lady เป็นเพลงยอดนิยมที่รู้จักกันไปเป็นอย่างดีแล้วก็จะมาถึงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแม่ไม้ในภาพยนตร์เรื่อง The Graduate ที่มีทอมแฮงส์เป็นผู้แสดงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เพลงก็ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะในว่าในช่วงที่ภาพยนตร์ออกมาฉายใหม่ๆนั้นคนที่ชื่อโรบินสันมิสซิสโรบินสันนี่หลบหน้าหลบตาไปหมดเลยนะคะไม่กล้าเผยตัวเผยชื่อว่าฉันชื่อมิสซิสโรบินสันเหมือนในภาพยนตร์แต่จริงๆแล้วมิสซิสโรบินสันตัวจริงนะคะที่แสดงในภาพยนตร์นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียว Maggie May She's a Lady และ Mrs. Robinson ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful สาววันนี้หมดลงแล้วค่ะส่งท้ายกันเลยนะคะวันนี้ด้วยโควตสั้นๆถ้าจะให้ชีวิตยืนยาวก็จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไม่รีบร้อน Beautiful สาวขอให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำงานในบ่ายวันนี้ด้วยค่ะพรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันเหมือนเช่นเคยกันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้เห็นผลดันส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนทั้งนี้มาตรการสำคัญที่ดำเนินการประกอบด้วยการเร่งผลักดันส่งออกผลไม้ก่อนฤดูการผลิตการส่งทีมไปเจรจากับด่านขนส่งในลาวเวียดนามและจีนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกรวมถึงการมอบหมายทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าจนมียอดสั่งซื้อทุเรียนไทยในปีนี้ราว 1-1.1 ล้านตันนอกจากนี้ยังมอบหมายทูตพาณิชย์ในเวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้มาเลเซียอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และออสเตรเลียขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันควบคู่กับการเร่งทำตลาดผลไม้ไทยในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงตลาดศักยภาพเช่นเกาหลีใต้และอินเดียตลาดจนตลาดสร้างภาพลักษณ์ในตะวันออกกลางเอเชียใต้สหภาพยุโรปและเอเชียกลางรวมทั้งเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศทำให้เกิดความคึกคักและมีคำสั่งซื้อผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางสุภจีกล่าวว่าผลจากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังเดินหน้าอย่างเข้มข้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึม

0: ังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่ออฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

วัสดีอัมบายค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังรายงานตัวต้อนรับเข้าสู่บ่ายของวันศุกร์กันนะคะ22 พฤษภาคม 2569วันนี้หลายพื้นที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะคะตกมาบ้างเล็กๆน้อยๆบางจุดก็ตกหนักเหมือนกันค่ะได้ข่าวว่าแถวควงสิงใกล้ๆฝนตกหนักเลยแต่พี่เตือนนี่ตกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะตกแบบปล่อยความหนักหน่วงของการฝนตกแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็ไม่มีฝนเลยก็มีเดินทางเส้นทางไหนที่เจอฝนขับเขี่ยด้วยความระมัดระวังกันนะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเครื่องหลังของวันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายๆฟังเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเริ่มต้นกับ Fields Collin เพลงนี้กับ UVB in my heart นะคะและก่อนนั้นอย่าละงานของ Lighthouse Family กับ And No Sunshine กันด้วยค่ะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะอยู่ด้วยกันยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยค่ะกับบ่ายของวันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วด้วยนะคะไวทีเดียวแต่ละสัปดาห์ก็ผ่านไปไวสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะงั้นข่าวของไบซอนเพลงนี้บ้างกับ No Matter What ค่ะ

้นจาก The Script นะ featuring กับ Will I Am เพลงนี้กับ Paul Frame นะคะก่อนหน้านั้นมี Backstreet Boy กับ As Long As You Love Me และ Boy Son กับ No Matter What ด้วยค่ะ9โมงกับ28นาทีนะคะฤดูกาลของการหาของกินอร่อยอร่อยที่หลายคนชอบนะคะก็ฝากเตือนกันด้วยสำหรับคนที่จะไปหาของป่าหรือจะไปหาเห็ดถอบทั้งหลายนะคะนอกเหนือจากเชียงใหม่เราแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนสำหรับคนที่จะเข้าไปหาเห็ดถอบนะคะซึ่งมีคนหาเข้าไปหาเห็ดถอบไป50ปีเป็นลมแล้วก็หมดแรงกลางป่าจะด้วยความร้อนและด้วยอากาศที่อบอ้าวกันด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเดินเท้าฝ่าภูเขากว่า2ชั่วโมงเข้าช่วยชีวิตนะพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนที่นิยมในการเข้าป่าหาของป่าในช่วงของฤดูฝนเตรียมร่างกายให้พร้อมพกน้ำดื่มแล้วก็อาหารให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการเดินป่าคนเดียวและควรจะแจ้งญาติหรือว่าคนใกล้ชิดทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่เพราะอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระมัดระวังกันด้วยกันละกันอย่าคิดว่าตัวเองจะแข็งแรงหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าก็คุ้นเคยกับการเดินทุกปีอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าทุกปีก็มีข่าวเรื่องของการหายบ้างสูญหายบ้างหรือว่าการหลงป่าหรือว่าเสียชีวิตกันค่อนข้างเยอะระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณไปไหนสะดวกสบายคันนี้สวยมากๆกับ Corolla Cross ใครๆก็ Cross กันนะคะวันนี้มั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเดิมค่ะพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มให้คุณเลือกได้ตามสไตล์การออกรถนะคะทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นเบาๆ 6,391 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ทางเลือกที่3 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทด้วยค่ะและพิเศษยิ่งกว่ากับการขยายความคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 30,000 บาทขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะมั่นใจด้วยระบบไฮบริดค่ะรับประกันระบบรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสูงสุด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางจนถึง30มิถุนายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสนใจว่าไปเทสต์ไดรฟ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ Toyota เชียงใหม่ของเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอและแน่นอนว่าขับแล้วสบายใจประหยัดอีกต่างหากด้วยนะคะสนใจเชิญได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมด้วยค่ะสาขาสยามไฮเวย์ค่ะสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน0532020009เปิดให้บริการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเติมความสุขให้การเดินทางคุณมีความสุขยิ่งขึ้นเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีดิโอ902เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในภาคบ่ายของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมค่ะมาถึงงานของ Pixie Lott แล้วก็เจียดรักกันเพลงนี้กับ Dancing on My Own ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music
5: You.

จากเคทเบอร์รี่ค่ะเพลงนี้ Will You Think of Me นะคะก่อนนั้นมี Harry Styles กับ As It Was ด้วยหลายโมงกับมีประมาณ44นาทีค่ะชั่วโมงยามบ่ายของเรานะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าวันไหนที่แดดมานี่จะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับการได้ซักผ้าเพราะว่าผ้าจะแห้งไวนะคะถ้าเกิดวันไหนฝนตกตั้งแต่เช้าหรือว่าตกตลอดทั้งวันเนี่ยก็ต้องพึ่งพาเครื่องอบผ้าบางคนก็ซื้อไว้ที่บ้านแต่ว่าใช้ทีก็ค่าไฟก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่บางคนก็จะไปต่อคิวกันแล้วก็ไปอบผ้าตามร้านสะดวกซักต่างๆนานาส่วนใหญ่ตู้อบผ้าเนี่ยจะไม่ค่อยว่างนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปหาที่อบผ้าเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจริงแล้ววิธีการซักผ้าเนี่ยเราไม่อยากจะให้ผ้าเรามีกลิ่นเหม็นอับเพราะถ้าเกิดเราตากทิ้งไว้อาจจะตากตอนที่ฝนตกหรือว่าไม่แห้งสักที3-4วันนี่ต้องมีปัญหาแล้วอาจจะต้องซักใหม่กันเลยทีเดียวค่ะวิธีการซักผ้าเขาบอกว่าแก้ปัญหาผ้าเหม็นอับแถมแห้งเร็วไร้กลิ่นเหม็นอับนะคะก็คือการซักผ้าตอนเช้าช่วยทำให้ผ้าไม่เหม็นอับแต่บางคนก็อาจจะไม่สามารถซักตอนเช้าได้จะซักตอนกลางคืนก็ต้องซักให้แบบว่ามีที่โล่งโปร่งสบายในการตากผ้านะคะแล้วสมัยนี้เขามีนวัตกรรมใหม่น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ำยาซักผ้าที่ช่วยในการลดกลิ่นอับสำหรับซักผ้ากลางคืนก็เลือกใช้ได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าซักเสร็จแล้วเนี่ยอยากทิ้งผ้าไว้ควรรีบตากทันทีบางคนนี่อาจจะทำโน่นทำนี่แล้วลืมเอาผ้าใส่เครื่องซักผ้าไว้เสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เอาออกมาตากอันนี้อันตรายทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังตากผ้าหน้าพัดลมหรือว่าแอร์ก็ทำให้ผ้าอากาศถ่ายเทได้ไวนะคะปั่นผ้าพร้อมกับผ้าขนหนูค่ะทำให้ผ้าเร็วผ้าแห้งเร็วขึ้นไม่ตากผ้าแน่นเกินไปต้องเว้นระยะให้เสื้อผ้ามีลมผ่านบ้างเขาจะได้แห้งไว้นั่นเองค่ะช่วงนี้ก็ต้องเอาใจคุณแม่บ้านในการซักผ้าก็อย่างที่บอกไปว่าบางคนนี่ถึงขั้นต้องถอยเครื่องอบผ้ามาไว้ที่บ้านแต่มันก็จะใช้ได้ช่วงเดียวก็คือช่วงที่ฝนตกเท่านั้นแนวกระฟังเพราะฉะนั้นบางคนไม่อยากจะซื้อไม่อยากจะเปลืองไฟหาที่อบผ้ามีร้านสะดวกซักมากมายทีเดียวก็ลองดูกันละกันนะคะแต่ถ้าวันไหนแดดมานี่รีบซักผ้าด่วนๆเลยเงินจากเมเล่เพลงนี้กับ Beatles ค่ะ

8จัดเต็มแล้วตอนนี้นะคะไม่คงไม่คลืมใดๆทั้งสิ้นค่ะสุดๆไปเลย One Direction เพลงนี้ค่ะ What Make You Beautiful นะคะส่วนในนั้นมีงานของคนซีเออร์กับ Too Sweet ด้วยและเมเล่กับ Built to Last ค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยการติดตามยังงั้งยาวๆไปถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ Echo Smith เพลงนี้กับ Cool Kiss นะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียม BSL 3ตรวจวินิจฉัยอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุดรู้ผลใน8ชั่วโมงด็อกเตอร์ในแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนภายหลังองค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโก DRC และประเทศยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมของห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 BSL 3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE รวมถึงระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังไทม์จีโนมและอนุชีววิทยาพร้อมเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านแนวทางปฏิบัติงานและการเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในผู้ป่วยสงสัยโดยใช้วิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยเทคนิคมาตรฐานสากล Real-time RT-PCR ซึ่งมีความไวและความจำเพาะสูงสามารถทราบผลได้ภายใน8ชั่วโมงหลังห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างทั้งนี้การเก็บและนำส่งตัวอย่างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02-951-1485หรือ02-951-0000ต่อ98340กลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเถอะ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening. 90.

ิงโตนำช่อค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะมันดีกว่าที่คิดค่ะก่อนนั้นมีเพเปอร์จากท้องฟ้าด้วยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับเพลงไทยเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันอีก2ชั่วโมงช่วงบ่ายๆท่ามกลางแดดแรงตอนนี้ช่วงเช้าครึ้มๆฝนมานิดนึงตอนนี้แดดจัดเต็มมากๆเลยนะคะ The Toys และนิตยาบุญสูงเนินลาลาลอยแม่ลูกเขาร้องเพลงด้วยกันน่ารักทีเดียวค่ะ

เราจะต้องมีทั้งฝันดีและฝันร้ายปนๆกันไปบางวันก็ฝันดีตื่นมาก็สดชื่นบางวันฝันร้ายตื่นมาเหนื่อยเลยเครียดเลยก็มีเหมือนกันนะคะความฝันก็มีผลกับเราบางคนไม่ฝันเลยค่ะนอนหลับสนิทแบบว่าหลับลึกมากๆนี่ถือว่าดีนะคะงานเก่าของแซมอภิวัฒน์ค่ะได้ As Someone City Club มาฟีเจอริ่งด้วยเหมือนเพลงลูกครึ่งมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะก่อนนั้นมีเอฟฟิโรกับจำเลยรักได้เทอร์โบมาฟีเจอริ่งด้วยค่ะใบ2กับ30นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะอย่าปล่อยให้โรคดำเนินไปจนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนั่นเองค่ะ HPV ป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ครอบคลุมการป้องกันได้กว้างที่สุดนะคะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สูงสุดถึง 90% ครอบคลุมมากกว่าวัคซีน2แล้วก็4สายพันธุ์นะคะลดความเสี่ยงมะเร็งทวารหนักลดความเสี่ยงมะเร็งศีรษะและลำคอลดความเสี่ยงมะเร็งช่องคลอดป้องกันหูดงอนไก่ค่ะและฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหมาะสำหรับการป้องกันระยะยาวในทุกช่วงวัยราคาอยู่ที่ 16,500 บาทรวมวัคซีน3เข็มแล้วและก็มีค่าบริการทางการแพทย์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสนใจก็แนะนำนะคะฉีดตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดติดต่อสอบถามนัดหมายรับบริการได้กับศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002ต่อ2187ดูแลตัวเองวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีระยะยาวใครๆก็ใกล้หมอนะคะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของนนทนนท์ค่ะชื่อเพลงว่าคำนั้นค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิกส
3: ์ Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

ญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าก็ชอบดูนะคะไปดูพันคุงไปดูความน่ารักตอนนี้ก็มีเบบี้น้อยในสวนสัตว์ในกรงของลิงนะคะมีถึง6ตัวด้วยกันค่ะคุณฟังน่ารักทีเดียวนอกจากพันคุงก็จะมีความสดใสน่ารักของเบบี้น้อยนี่แหละนะคะในตอนนี้เพลงนี้กับ Overdose ค่ะและฟูจิคาเซกับมิซูรีด้วยใบ3กับ45นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของวันศุกร์แบบนี้นะพูดถึงหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้มีปัญหาในชีวิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงแล้วทุกเดือนก็มีการเปลี่ยนแปลงแหละเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเกิดใครมีอาการแบบนี้ลองเช็คอาการที่เราคิดมากเกินไปหรือเปล่าขับรถไปกระจายลอยทำโน่นทำนี่กระจายลอยอาการคิดมากเกินไปคิดไม่ตกวนลูปกับชีวิตในอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการในการผ่อนคลายด้วยการพาตัวเองไปเที่ยวบ้างนะคะติดอยู่กับอดีตค่ะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆวนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนหนังเรื่องเก่าๆนะคะคิดไกลกับคำพูดของคนอื่นเขานะคะเก็บเอามาคิดต่อไม่ปล่อยวางสักทีชอบคิดลบค่ะมองทุกอย่างในแง่ร้ายไปหมดเลยทีเดียวหรือว่าแย่กว่าความเป็นจริงนอนไม่หลับไม่ยอมหยุดคิดว่าวุ่นใจตลอดทั้งคืนไม่ค่อยมีสมาธิจะทำอะไรก็วอกแวกทำอะไรแบบใจจดจ่อไม่ค่อยได้ซึ่งอาการไม่มีสมาธินี่อันตรายตรงที่เวลาที่เราขับรถแล้วใจลอยนี่แหละประกาศจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ย้ำคิดย้ำทำนะคะเช็คแล้วเช็คอีกจนทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างตัดสินใจไม่ได้คิดไม่ตกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาและสุดท้ายรู้สึกเหนื่อยตลอดค่ะนี่ทำให้ energy ในชีวิตขาดหายไปรู้สึกไม่ดีไม่มี energy เหมือนคนหมดแรงเหมือนคนหมดกำลังใจห่อเหี่ยวไม่สดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นแบบนี้ก็อย่าลืมพาตัวเองไปออกกำลังกายไปหาของกินอร่อยอร่อยและไปพักผ่อนบ้างหยุดคิดแต่เรื่องเดิมๆซึ่งชีวิตของเรามีอะไรที่ต้องคิดอีกเยอะแยะมากมายหาซีรีส์ดีๆดูสักเรื่องหนึ่งก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะซีรีส์เรื่องดังเรื่องนี้แม้จะเก่าแต่ก็ยังน่าดูนะคะคุณผู้ฟังเงินเก่าๆของ Full House กับบายเพลงนี้ค่ะ

พลงประกอบซีรีส์เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังงานของ Melomans นะคะกับ Love Maybe จาก Business Proposal นะตั้งแต่ปี2022แล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังชอบอยู่เลยนะคะก่อนนั้นมี Moon Lover ค่ะสิ่งของพันธ์และ Local กับ Say Yes เพลงดังที่คุ้นเคยและก่อนนั้นเก่ามากกับ Full House Wine นั่นเองนะคะเวลาจะหมดแล้วจะ 4:00 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ละกันนะคะกันจากคันทริกกับโกลเด้นค่ะเจอกันอีกที 5:00 นชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับแมสเฟมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามนอกจากนี้ยังกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจร่างกายและสังเกตอาการของนักเดินทางเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโรคติดต่อได้อย่างทันท่วงทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: อง
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
19: Mass FM. Mass FM.

0: ราเดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่เวลานี้พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเวลาปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ใช่ไหมคะว่าในการยึดติดกับอดีตจะมีประโยชน์อันใดในเมื่อเวลาผ่านไปแล้วจะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมีแต่ปัจจุบันเวลานี้ที่สามารถบริหารจัดการอะไรๆได้ทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อผลลัพธ์อันเป็นที่สุดอันเป็นที่ปรารถนาหว่านพืชฉันใดย่อมได้รับผลนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการคิดจะพูดจะทำอะไรเวลานี้เต็มที่นะคะเพื่อผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดให้มันเป็นไปในทิศทางในความถูกต้องในความชอบธรรมเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมตามเหตุที่ได้ลงมือทำเวลานี้ขณะนี้สำคัญที่สุดจากใจศรีสุดาชวชาติแมสFM ค่ะ
1: แม้สักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจเวลาเราจะทำอะไรคิดโครงการอะไรใหม่ขึ้นมาเรามักมีแนวโน้มที่จะวาดหวังอนาคตในทางบวกจนเกินไปมองเห็นแต่ด้านดีละเลยด้านเสียพอลงมือทำจริงๆเราจึงพบว่ามีปัญหาที่ไม่คาดคิดติดตามมาเป็นกระบวนดังนั้นอนาคตควรฝากไว้กับพลังความสามารถที่เป็นจริงและพิสูจน์ได้มากกว่าที่จะสยบยอมให้กับเรื่องราวงมงายที่ปราศจากพื้นฐานความเป็นจริงรองรับ
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะจาก KT Optics สาขามีโชคพลาซ่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าพร้อมความใส่ใจเสมอมาร้านแว่นตา KT Optics พร้อมไปด้วยการบริการการตรวจวัดสายตาด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำและทันสมัยที่สุดระดับโลกซึ่งมีความละเอียดมากถึง15ขั้นตอนนะคะพร้อมด้วยการให้บริการแล้วก็คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาซึ่งได้รับการอบรมความรู้ตามมาตรฐานสากลจากมาตรฐานอันยอดเยี่ยมในการบริการที่ KT Optics ได้ยึดถือตลอดมานอกจากนี้เรายังมีบริการฟรีเซอร์วิสหรือบริการตรวจเช็คและดูแลคุณภาพสายตาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญนะคะ KT Optics บริเวณชั้น1แถวๆริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าค่ะ
1: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือ
6: ดอกลิ้นจี
4: ่ผสมมะนาว
6: ผสมขิง
4: ผสมโพรพอลิส
6: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิส
6: ฮันนี่เวนิก้า
4: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สู
4: ตรและผลิตภัณฑ์เพื่อ 40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เธอเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
4: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นครเชียงใหม
7: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
7: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

0: สดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหริพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะประกาศจากเทศบาลนครเชียงใหม่ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพุทธศักราช2569โดยกำหนดระยะเวลาใหม่ชำระภาษีในเดือนกรกฎาคมสามารถผ่อนชำระภาษีได้ระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนโดยจะมีการแจ้งเตือนภาษีค้างชำระในเดือนสิงหาคมและแจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษีในเดือนกันยายนทั้งนี้การขยายกำหนดเวลาดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่สำนักงานแขวงที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่สอบถามเพิ่มเติมค่ะงานคลังแขวงกวิละโทรศัพท์053141567งานจัดเก็บรายได้เมงรายโทรศัพท์0973459610งานจัดเก็บรายได้ศรีวิชัยโทรศัพท์053233070และงานจัดเก็บรายได้นครพิงค์053233070ค่ะ
4: Mass FM Your happiness Our happiness

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ A different approach แง่มุมที่แตกต่างไม่เคยมีวันไหนเหมือนวันที่ผ่านๆมาสักวันไม่เคยมีประสบการณ์ใดที่ได้แง่คิดซ้ำๆสักครั้งอาจจะคล้ายอาจจะเข้าทำนองเดิมแต่หากเรียนที่จะมองจากมุมที่แตกต่างจากแนวคิดที่เปิดกว้างประสบการณ์เดิมย่อมให้อะไรที่ไม่เหมือนเดิมเสมอโลกที่หมุนไปทุกขณะย่อมมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้หากไม่ปิดหูปิดตาตีกรอบความคิดหรือติดกับดักของสังคมไปเสียก่อนอีกหนึ่งแนวคิดจากหนังสือกลับด้านความคิด

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครงบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: น้ำใจเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรโพลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรโพลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ุณผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องราวของเชื้ออีโบลาในฝั่งของประเทศไทยที่วันนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาด

วนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุด20พฤษภาคมกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าการประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยหน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์สำหรับแนวทางดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วย2มาตรการสำคัญได้แก่1มาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai HealthPass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการรวมถึงประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกค่ะอีกทั้งขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาดหากไม่มีความจำเป็นและต้องรายงานตัวต่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกครั้งเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศ 2. มาตรการคัดกรองหน้าท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าหรือหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยงผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการวัดไข้ซ้ำสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้นายแพทย์มนเทียนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือและระบบการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งนี้โรคติดต่อไวรัสอีโบลาติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวอาการสำคัญได้แก่มีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออาเจียนท้องเสียและอาจจะมีภาวะเลือดออกผิดปกติกรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากมีความจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติคอยรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางแก่บุคลากรทางการแพทย์หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 3:00 นณโรงแรมแกลนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียน3พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053093447-18หรือ0931389231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้

0: รสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
2: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลAnd Education Beyond Tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
2: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
5: สู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนต์นมสด
7: Your happiness our happinessMass FM. Your happiness. Our happiness.

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอร่าบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอร่าบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอร่าบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอร่าบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอร่าบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage Forabee Products หรือ @idline @forabee ได้นะคะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
11: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
9: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
12: Mass FM
2: เมื่อดอกกุหลาบเอื้อนเอ่ยคำรักอย่างเงียบๆเราจะได้ยินได้ก็เพียงใช้หัวใจรับฟังเท่านั้น
13: The rose speaks of love silently in the language known only to the heart

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.สั่งทุกจังหวัดรับมือวิกฤตอุทกภัยหวั่นไซโคลนถล่มซ้ำนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบก.ปภช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม2569นี้โดยนอกจากอุณหภูมิจะลดลงและมีฝนตกชุกหนาแน่นขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือความเสี่ยงในการก่อตัวของพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลซึ่งหากเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือข้ามมายังฝั่งตะวันตกของไทยจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่เพื่อความไม่ประมาทปภ.จึงได้วางมาตรการสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก3ด้านหลัก 1. เกาะติดสถานการณ์และแจ้งเตือนเชิงรุกให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่แบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการแต่ละระดับในการแจ้งเตือนภัย 2. ซ่อมบำรุงระบบกักเก็บน้ำและทบทวนแผนเผชิญเหตุสั่งการให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนฝายและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศหากพบจุดเสี่ยงหรือความชำรุดเสียหายให้เร่งซ่อมแซมทันที 3. ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงปภ.ได้สั่งการไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 ทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนเพื่อสแตนบายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงช่องทางแจ้งเหตุและติดตามภัยประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือด่วนสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์วิกซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
7: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

ล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงเย็นนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นเย็นของวันศุกร์แล้วค่ะ22พฤษภาคม2569เริ่มต้นกับเพลงเก่าเหมือนเดิมเพราะช่วงเย็นนี้เรายกทั้งชั่วโมงให้กับเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านและได้ข่าวว่าหลายเส้นทางฝนตกอีกต่างหากด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะเริ่มต้นเย็นนี้ด้วยงานของจิ๊บพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตรครับเก็บไว้ที่เดิมค่ะและไทยธนวุฒิครับวันศุกร์เพลงประจำวันของเราพอถึงวันศุกร์ปั๊บก็เป็นเวลาที่หลายคนชอบเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์จะได้แบบไม่ต้องเร่งรีบมากมายโรงเรียนก็หยุดด้วยถนนหนทางจากที่เช้ามานี่บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เปิดเทอมแล้วตั้งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเปิดเทอมใหญ่ด้วยค่ะก็โอ้โหตอนเช้ารถเยอะมากตอนเย็นก็เช่นเดียวกันจะได้พักบ้างอะไรบ้างผ่านสัปดาห์แรกไปสัปดาห์ถัดไปก็คงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในการไปส่งเด็กที่โรงเรียนหรือว่าจะเป็นในส่วนของการใช้เส้นทางต่างๆนานาด้วยแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะเลยทีเดียวค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะมีเพลงเก่ามาฝากกันเช่นเคยทุกเย็นแบบนี้เชียงใหม่ที่92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของแอมสวรักษ์เพลงนี้บ้างครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะ

ากมายโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอนะคะงานเก่าของมาช่าวัฒนาพาณิชย์ค่ะก่อนหน้านั้นงานเก่าของแอมสวรรค์กับครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะกำลังจะผ่านครึ่งแรกของปีแล้วคุณฟังไวทีเดียวเพราะว่าเดือนหน้าเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะคะ17:24 นเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับล้ำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยใครที่กำลังมีแพลนจะสร้างบ้านแนะนำที่นี่เลยค่ะมาปรึกษากันก่อนตัดสินใจได้นะคะซึ่งที่นี่เรามีแบบบ้านสวยให้คุณได้เลือกหลายแบบหลายดีไซน์เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่เท่าไหร่ต้องการสร้างบ้านแบบไหนเราก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล่าสุดมีการอัปเดตไซต์ติดตั้งฝ้าเพดานเป็นโปรเจกต์ของโครงการบ้านพักอาศัย2ชั้นที่ตำบลมะเขือแจ้จังหวัดลำพูนนะคะซึ่งบ้านสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะจะมีการอัปเดตให้ลูกค้าได้ทราบรับรองว่าไม่ทิ้งงานแน่นอนและที่สำคัญเดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าได้สร้างบ้านแบบคุ้มแน่นอนค่ะสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทันทีต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมนัดสำรวจหน้างานทักได้เลยค่ะกับล้ำซับสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยค่ะสโลแกนของเราอย่างที่ทราบกันดีว่าล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบการสร้างบ้านกับเราล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะงั้นกับคอนนี่คอร์ทริโอเพลงนี้บ้างกับวันที่อ่อนไหวค่ะ

่อ่อนไหวเนื้อเพลงเก่าของนิโคทริโอค่ะคุณผู้ฟัง17นาฬิกากับ30นาทีแล้วแป๊บเดียว5โมงครึ่งแล้วเดินทางถึงไหนบ้างได้ข่าวว่าหลายเส้นทางรถติดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าน้ำเจิ่งนองหลายจุดหลายโซนแม้ในเมืองจะไม่ตกแต่ว่าโซนวงแหวนรอบกลางแล้วก็วงแหวนรอบ3เนี่ยตก

หนักกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังจนถึงขั้นมีน้ำท่วมขังขับขี่ด้วยความระมัดระวังฝนตกแบบไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ท่านที่กำลังอยากจะได้วิกผมเอาไว้ใส่เพื่อการออกงานหรือว่าไปงานใดๆนะต้องการเสริมลุคให้คุณดูดีเลือกได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองที่สำคัญนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยค่ะหลายท่านอาจจะอยากได้วิกผมที่ใส่แล้วดูดีมั่นใจที่บอกไปนะว่ามีคนได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวผมมีหรือว่าผมยาวอยากจะได้ลุคแบบผมสั้นเปรี้ยวๆเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีวิกผมกล้าวสวยๆให้คุณได้เลือกกันด้วยราคาพิเศษนะคะใส่วิกผมเสริมความมั่นใจด้วยวิกผมทอมือแล้วก็สวยเขาเรียกเป็นของที่ตรงปกมากๆเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือเรามีบริการพิเศษให้ลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ลดราคาพิเศษมากกว่า 40-70%พิเศษยิ่งขึ้นบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอก็มีส่วนลดพิเศษให้อีกต่างหากด้วยนะอย่าลืมค่ะเลือกครั้งเลือกวิผมสวยๆครั้งใดมั่นใจได้กับวิผมไฮยูเชียงใหม่นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็มาพร้อมกับสินค้าที่มีพร้อมส่งไม่ต้องรอด้วยค่ะคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมได้กับไฮยูเชียงใหม่พี่กัดอยู่ที่มีโชคอยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 13:00 นะคะสอบถามเพิ่มเติม0915081853613นะคะ0918583613และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ HiYou Wigs ได้ค่ะ HiYOUWIGS นะคะ HiYou Wigs พร้อมให้บริการเสมอใส่แล้วดูดีมีความมั่นใจเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiYou เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายเบรกนี้ก่อนด้วยพลพลและลานนาเพลงนี้แล้วกันนะคะและจะเหมาะกับการฟังช่วงเย็นสัญญากาสลองจากพลพลและลานนาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

เลือกเลยไม่มีอะไรที่เลือกได้จริงๆนะคะงั้นเก่าของซาซ่าเพลงนี้กับเลือกได้ไหมคะก่อนในนั้นมีแอนทิติมากับเสียงของหัวใจฟังเสียงตัวเองฟังเสียงของหัวใจฟังเสียงท้องร้องด้วยนะว่าหิวหรือยังถ้าหิวแล้วแวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังร้านเปิดแล้วเรียบร้อยท่าจินชมจันทร์พลัสค่ะอร่อยจัดในย่าน7ยอดรอคุณอยู่นะคะบรรยากาศยามเย็นกำลังดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เย็นของวันศุกร์ด้วยใกล้จะสิ้นเดือนบางคนอาจจะอยากนัดเจอเพื่อนๆปาร์ตี้กันหรือว่าจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองได้หมดทุกความสุขของคุณนะคะเชิญได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจแค่นี้ก็หายเหนื่อยได้แล้วนะคะยกทะเลมอให้คุณได้เลือกทานกันอย่างมากมายกับเมนูอาหารทะเลที่สดสะอาดและบรรยากาศดีแล้วก็มีทั้งอาหารไทยให้คุณได้เลือกกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากเมนูของปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเนื้อปูหลนต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนนะคะปูทะเลผัดพริกไทยดำค่ะแล้วก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาปลาสำลีเผามีปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดไก่ย่างชมจันนะคะแล้วก็มียำสาวท่าจีนด้วยหอยเชลทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดและอื่นมากมายทีเดียวแวะไปกันได้มีโซนให้คุณได้เลือกนั่งหลายโซนฝนไม่ตกนั่งโซนสวนร่มรื่นมากหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านยินดีให้บริการเสมอค่ะร้านเปิดทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00 นพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายค่ะและสำหรับท่านที่มีแพลนจะจัดงานเลี้ยงจะเป็นเลี้ยงขนาดไหนก็เติมความสุขได้เราให้พร้อมให้บริการทุกงานของคุณนะคะเลี้ยงขนาดเล็กมุมส่วนตัวอบอุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนสนิทเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนหรือทีมงานบรรยากาศสนุกพร้อมกับเมนูอาหารทะเลสดใหม่เลี้ยงขนาดใหญ่สังสรรค์เต็มรูปแบบพร้อมพื้นที่กว้างขวางและดนตรีสดกันด้วยไม่ว่าขนาดไหนก็พร้อมให้คุณได้รับความสุขอย่างเต็มที่เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ0635251719 0635251719ค่ะ17:00 ถึง23:00และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ตามไป follow กันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสเซิร์ชภาษาไทยชื่อนี้ได้เลยค่ะกับร้านอาหารที่ถูกใจคุณไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารไทยมีให้คุณได้เลือกทานครบจริงๆเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะงานของปามี่เพลงนี้บ้างกับ Stay ค่ะ

งั้นกับของปามี่เพลงนี้กับสเตย์ค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะ18นาฬิกาได้เวลาเตรียมตัวเลิกงานกันแล้วด้วยนะคะพรุ่งนี้จะมีหนึ่งงานที่น่าจะคนเยอะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังกับงานวิ่งนั่นเองนะใครที่เตรียมตัวจะไปพิชิตระยะทางในงานวิ่ง730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะคะก็คือพรุ่งนี้13พฤษภาคมอย่าลืมเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงจุดสตาร์ทที่ศูนย์อบจ.เชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งเขาจะมีการกำหนดการปล่อยตัวเช้ามืดต้องตื่นให้เช้าขึ้นต้องตื่นไวๆแล้วก็เผื่อเวลาเดินทางเพราะว่าน่าจะคนเยอะและรถเยอะมากนะระยะปล่อยตัวระยะแรกเนี่ย 5:30 ปล่อยตัวระยะที่2 5:40 และปล่อยตัวระยะสุดท้ายก็คือ 5:50 นั่นเองค่ะคำแนะนำก็คือให้เดินทางมาถึงจุดรวมพลก่อนเวลาปล่อยตัวอย่างน้อย 30-45 นาทีเพื่อวอร์มอัพร่างกายและเช็คความพร้อมของตัวเองให้เต็มที่ใครมาช้าจะพลาดการปล่อยตัวในกลุ่มแรกๆได้นะคะซึ่งจะมีแผนผังในการวิ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่าลืมฟิตร่างกายแล้วไปวิ่งกันค่ะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่ามีน้องแถวๆนี้ก็สมัครวิ่งกับเขาด้วยสู้ๆกันละกันนะคะซึ่งมีของรางวัลมีอะไรเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นค่ะก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์4ก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตในงานเชียงใหม่ Music Journey มาให้คุณได้ enjoy กันวันที่24พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์นั่นเองประตูเปิดบ่าย 3 ครึ่งนะคะเป็นต้นไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าศูนย์อบจ.ที่เดิมที่เดียวนั่นแหละคนจะเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตั้งแต่การวิ่งแล้วก็การจัดคอนเสิร์ต2วันทั้งเสาร์อาทิตย์ใครที่ไม่ใช้เส้นทางดังกล่าวเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่าคนน่าจะเยอะแน่นอนเลยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของมาริวันจิมิน่าเพลงนี้ขอเพียงที่พักใจค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
8: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเย็นวันศุกร์วันนี้ดูท่าทางฝนฟ้านี่หลายคนคงจะต้องเจอกันแล้วครับเย็นวันนี้ท่าทางจะมาเยอะเลยนะตั้งแต่สักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็ตกเยอะทีเดียวแถวแถวสารพีน้ำทงหางดงที่มีคุณผู้ฟังก็บอกว่าฝนตกเยอะเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ก็คงจะกระจายกันทั่วไปฉะนั้นขับรถฟังเพลงแล้วก็ฝนตกอย่างนี้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและคืนนี้ความสุขสนุกสนานนะครับ Entertainment อาหารอร่อยพูดคุยสังสรรค์บรรยากาศที่คุณชื่นชอบทั้งเวทีกลางและแบ็ครูมเชิญได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาว053-400-677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับแต่ถ้าใครชอบสไตล์จักรยา69ทุกเมนูต้องที่นี่เลยครับบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับมี2โซนมีโซนหน้าแล้วก็โซนหลังทั้งบริการอาหารในส่วนของเครื่องดื่มนะฮะเรียกว่าคุณชอบสะดวกโซนไหนเลือกได้เลยนะครับและแน่นอนยังคง69เท่าเดิมเชิญได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับและขอบคุณกาแฟดีๆจากนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและค่ำวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ขับรถในช่วงฝนตกอย่างนี้คุณฟังก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถยนต์คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับนี่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบางทีเราก็ลืมไปนะครับว่าอุปกรณ์บางอย่างเกี่ยวกับการใช้รถเนี่ยอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมหรืออาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะสำคัญที่สุดช่วงนี้นะฮะเรื่องของไฟส่องสว่างนะคุณผู้ฟังต้องเช็คให้ดีเลยนะฮะไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายนะอุปกรณ์ส่องสว่างในการขับขี่รถนะฮะซึ่งสำคัญมากเลยทีเดียวถ้าว่ามีปัญหาแล้วก็คุณผู้ฟังจะเจอปัญหาใหญ่ทีเดียวเวลาฝนตกหนักๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือใบปัดน้ำฝนเนี่ยเล็กๆราคาไม่แพงนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการตั้งเยอะตั้งแยะนะครับคุณฟังเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนทิ้งสะดวกกว่าการรีดน้ำสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับในการขับขี่นอกเหนือจากอื่นๆแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเตรียมตัวไว้ในรถด้วยร่มนะฮะมีมากกว่า1คันก็ดีเผื่อมีผู้โดยสารด้วยจะได้ใช้สะดวกนะฮะแล้วก็ทางที่ดีเผื่อรองเท้าแตะอันเนี้ยติดไปในรถสักคู่สองคู่ก็ได้นะครับเพราะบางทีถ้าเกิดเป็นน้ำท่วมขังเราลงไปไม่ได้นี่ก็เปลี่ยนรองเท้าพับขากางเกงก็ยังเป็นประโยชน์ได้นะฮะอันนี้ก็ได้ความห่วงใยจากRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 6

Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจ

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ได้เวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่จะ 19:00 น.นะฮะก็ผมต้องลาคุณผู้ฟังแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการกันมาตั้งแต่เข้ารายการเลยทีเดียวรายการวันนี้คงลากันแค่นี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบองค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีต้องพยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์การที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาคอนคลูดเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนาในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์

0: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
1: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luxe 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
2: แพทย์หญิงจุนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
3: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
4: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีทุกท่านท่านผู้บริ การทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
3: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห์
5: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของกระบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
6: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยส พร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
7: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่สองนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
6: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

Chiang Mai Radio Freshen Up.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

0: อัตราสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสมาพันธ์รัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพราทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรมเดียมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวัชิรกิจประยุทธ์พระศรีวัชรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่งราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกประสิทธิ์พงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำ
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
5: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: เนื้อหาในช่วงที่1เชียงใหม่ทอล์กจะเป็นช่วงบอกเล่า90ข่าวประกาศแจ้งเตือนต่างๆเหตุการณ์กิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจรวบรวมไว้เป็นช่วงเวลาเดียวอัปเดตข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับหรือแม้แต่เรื่องของนวัตกรรมต่างๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่2ครับรู้รังยังติดตามไฮไลท์นะครับของรายการเราได้นะครับที่แฟนเพจของรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับ Facebook TikTok แล้วก็ YouTubeของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กได้ด้วยนะครับจะเอาช่วงประเด็นสำคัญที่น่าสนใจตัดเซนสั้นๆในช่วงที่เป็นเนื้อหาสาระนะครับที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องฟังนานนะครับก็ติดตามได้ในช่วงไฮไลท์นะครับของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กเอาละครับวันนี้ฝนเริ่มโปรยปรายนะครับอากาศคลายร้อนลงมาเยอะเลยนะครับก็หายอารมณ์เสียไปเยอะหลังจากอิจฉาหลายๆท่านที่ฝนตกทั้งที่ทำงานที่บ้านนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กนะครับเดี๋ยวทักทายคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณชัยครับคุณเอกลินพิสทูนะครับคุณDYTZS อสารวัตรหนุ่มนี่เองครับสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับนะสวัสดีคุณเอกลินคุณต้นหอมไงจะใครล่ะนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวว่าทักทายต่อนะฮะจะเบรกนะครับสักครู่เดียวครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ Talks
0: สวัสดีครับน้องตุลครับตุลกรุ๊ปนะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณบันบันลันดอนใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณแม่จันทาทักไปแล้วนะครับเอกลินทักไปแล้วเด็กลินวันนี้ฝนตกไหมหลังบายับคุณต้นหอมไงจะใครละทักใครกันไปแล้วนะครับคุณจูจูครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณวันธนีทาสีคุณแม่วันธนีทาสีอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณบิ๊กครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกแล้วอยากให้ตกทั้งคืนครับเหมือนกันครับคุณอยากมีแฟนครับสวัสดีนะครับฝากสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์ขอช่วยแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะจะได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากครับฝากกด follow ไว้ด้วยนะครับเป็นสมาชิกร่วมกันไปนานๆนะครับสวัสดีครับคุณเคซินสวัสดีครับคุณ DYX3 สวัสดีนะครับคุณ B Happy นะครับคุณวิวสดใสสวัสดีครับเนี่ยคุณ B Happy บอกฝนพรำๆอากาศดีนะครับคุณเอิร์ธป.3เชียร์อาร์เซนอลอันนี้บอกหรือขิงเนี่ยอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ไปแล้วยินดีด้วยนะครับแฟนๆปืนใหญ่นะครับหายร้อนไปเยอะนะครับสวัสดีครับพี่คิงครับสวัสดีพี่คิงนะครับสวัสดีคุณอัศวิน A1 ครับสวัสดีคุณแอปแล้วก็คุณวินัยด้วยนะครับสวัสดีคุณวงดนตรีไก่ย่างมิวสิกนะครับหลังพายุฝนยังไม่มานะครับแชร์บอกเป็นครับฝากบอกลูกสาวลูกบอกภรรยาแชร์แทนด้วยครับคุณอัศวินสอนครั้งเดียวก็เป็นละคุณอัศวินเก่งอยู่ละนะครับอ่ะคุณฟังครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะฮะตอนนี้ก็ผมก็เริ่มไม่อิจฉาหลายท่านแล้วเพราะว่าบ้านที่บ้านตกละอาจจะยังตกไม่หนักตกไม่เยอะแต่ตกพรำๆพอให้อากาศคลายร้อนแล้วก็เย็นสบายขึ้นวันนี้อารมณ์ดีนะฮะต้นไม้ก็เหมือนกับจะยิ้มได้นะเพราะว่าร้อนมาหลายวัน ล้อมรอบบ้านตกหมดบ้านผมไม่ตกสันทรายแม่โจกไม่ตกจอมทองฝนตกเย็นสบายขอบคุณครับที่แจ้งเข้ามานะครับคุณวลัยพรครับสวัสดีนะครับเชียงใหม่เองวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24เลยนะครับโอ้เย็นสบายมากสูงสุดอยู่ที่34ครับแล้วก็ยังจะมีฝนในส่วนของความเข้มข้น 60% ไปจนถึงวันเสาร์พรุ่งนี้หลังจากนั้นก็จะเป็น 40% ยาวไปจนถึงวันพุธพฤหัสเลยนะครับก็เดินทางช่วงนี้คุณฟังระมัดระวังเรื่องของถนนลื่นนะครับฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งการชะลอตัวคือฝนมันตกรถมันไม่กล้าขับเร็วชะลอตัวนะครับแล้วก็ทำให้รถมันต่อคิวกันเยอะใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆไปเดี๋ยวก็ถึงนะครับอย่าไปบีบแตรยาวไล่เขานะครับทุกคนก็ระมัดระวังกันหมดนะครับคุณเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนอ๋อเฮียสิวสวัสดีครับสันกำแพงฝนตกหนักมากครับขอบพระคุณที่แจ้งเข้ามาอิจฉาคนสันกำแพงจังเลยนะครับคุณยายสมม่วนใจสวัสดีนะครับพี่สิวได้ข่าวว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนที่อยู่ข้างๆโกโบเฮาวงแหวน2นี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยผมยังหาโอกาสไปหาพี่สิวอยู่นะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไปกินอยู่นะครับคิดถึงนะครับแล้วจะได้ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยผู้ฟังที่ชอบทานเป็ดตุ๋นเป็ดพะโล้นะเรียนเชิญนะอันนี้ผมประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสนิทกันเลยนะครับเรียนหนังสือมาด้วยกันมาตั้งแต่อยู่ประถมมัธยมจนจบระดับปวช.ด้วยกันนะครับพี่มนตรีนะครับเป็นต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนนะครับมาจากดังมากที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วนะครับเพราะผมครอบครัวก็มาอยู่เชียงใหม่ทั้งหมดนะครับไปชิมกันดูครับผมว่าไม่แพ้ใครอ่ะไม่แพ้ใครเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนนะไปชิมดูอยู่ติดกับโกลบอลเฮาส์เลยนะครับถ้าคุณฟังมาจากแยกแม่เหี้ยมาจากสำนักงานขนส่งเชียงใหม่นะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับซ้ายมือก่อนถึงโกลบอลเฮาส์ประมาณสัก30เมตรเองมั้งซ้ายมือจะเห็นป้ายสีแดงๆตัวหนังสือสีเหลืองนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนแวะเลยเมนูเด็ดๆที่ผมแนะนำเลยนะครับคือเป็ดตุ๋นนะครับแล้วก็หมูตุ๋นกระดูกวุ้นนี่เขาตุ๋นจนกระดูกอ่อนกลายเป็นวุ้นอ่ะนะก็แนะนำเลยนะครับหมูตุ๋นกระดูกวุ้นคั่วพริกเกลือราดข้าวเด็ดจริงๆนะครับอันนี้การันตีผมการันตีนะฮะเรียนเชิญคุณฟังที่สนใจอยากกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับเรียนเชิญเลยนะครับมีโอกาสแวะมาได้ครับเฮียสิวเดี๋ยวผมไปแน่นอนนะครับอยากกินหมูตุ๋นเนี่ยเดี๋ยวคุณจูเดี๋ยวผมพาไปนะครับเดี๋ยวพาไปนะฮะสวัสดีคุณติ๊ดตีลูกแม่แต๋วนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณฟ้าครับอุตุเตือนฝนตกหนักภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 60% ภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 60% ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% กรุงเทพปริมณฑล 60% ตอนนี้ฝนทั่วทั้งประเทศแต่จะเยอะจะหนักจะน้อยก็ว่ากันไปตามพื้นที่นะครับชุ่มฉ่ำกันทั้งประเทศร้อนมาหลายวันแล้วนะครับแจ้งเตือนอากาศก็มาในแนวเดียวกันกับกรมอุตุนะครับฝนทั่วประเทศแล้วก็มีแจ้งเตือนเป็นระดับจังหวัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้แจ้งเตือนตอน6โมงเย็นนะครับฝั่งของภาคเหนือเองก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีหนองคายเลยบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางนี่เพียบเลยกรุงเทพปริมณฑลนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นะครับอันนี้คือฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยนะก็เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับท่านที่บ้านอยู่ในโซนน้ำท่วมขังซ้ำซากนะครับระวังในส่วนของการยกของขึ้นที่สูงอะไร เตรียมไว้เลยนะครับอย่าประมาทเพราะว่าบางทีมาน้ำป่านี่มาเร็วนะครับบางทีไม่ทันนะครับฝนทั่วทุกภาคดีนะครับคุณฟังครับอย่าละเลยเรื่องของสุขภาพเด็ดขาดนะครับประเทศไทยเรายังอยู่ในโซนเอเชียที่ใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านที่มีการติดเชื้อโควิด-19 อยู่นะครับคุณฟังลืมไปแล้วยังโควิด-19 กระทบกันเพียบแล้วก็ชะงักงันกันไป 2-3 ปีนะครับหลายท่านยังไม่ฟื้นจากโควิดเลยเพราะว่ามันเป็นภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ที่สิงคโปร์มีรายงานมาบอกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้ 12,700 รายเข้าไปแล้วเขาบอกเมืองไทยมันจะรอดไหมเนี่ยคนที่ติดเชื้อนี่หลุดเข้ามาในเมืองไทยบ้างหรือยังในช่วง7วันที่ผ่านมาหลังจากยอด 12,000 โชว์ก่อนหน้านั้นคนที่ไปสิงคโปร์มาหรือชาวสิงคโปร์ที่เข้ามาในประเทศไทยเข้ามาอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วนะครับสวัสดีคุณทวีชัยสวัสดีครับคุณโยซิมโบน้องโยสวัสดีนะครับสวัสดีครับอยากชิมหมูตุ๋นพรุ่งนี้เชิญครับเนี่ยคุณอยากชิมเขาเชิญคุณก็ไปไม่ได้คุณทำงานคุณโจนี่เห็นอะไรก็อยากกินไปหมดนะครับสุโขทัยครับเตือนฝนหนักรุนแรงครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์พิจิตรคืนนี้รอรับแรงกระแทกนี่นะครับเชียงใหม่ลำพูนแม่งสอนวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำนะฝากประชาสัมพันธ์ไปกับพี่ๆที่ใช้รถบรรทุกรถ6ล้อรถลากพ่วงรถโดยสารขนาดใหญ่ที่เป็นรถบัสนะครับถนนมหิดลช่วงเวลาเร่งด่วนถนนมหิดลก็คือเส้นมงฟอร์ดเส้นวาลีจนถึงโน่นเลยแยกแอร์พอร์ตนะครับตลอดสายครับช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าและบ่าย3โมงถึง6โมงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนรัชฮาวห้ามรถ3ประเภทนี้เข้ามาในถนนมหิดลนะครับถ้าเห็นก็คือจับรถบรรทุก6ล้อรถลากพ่วงรถโดยสารฝากด้วยนะครับแจ้งเตือนมาจากเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนคือเส้นนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นหลักที่คนไปทำงานด้วยอะไรด้วยเป็นเส้นหลักที่ว่าแล้วก็ผู้ปกครองไปรับส่งนักเรียน2โรงเรียนใหญ่ก็คือวาลีกับมงฟอร์ดมัธยมนะครับคือผมอยู่เผชิญกับตรงนี้มานี่6ปีเต็มๆไม่ใช่6กับ8ปีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าต้องรับส่งนะครับลูกๆทั้ง2คนคือผมรับส่งเองลูกผม2คนผมรับส่งเองตั้งแต่อนุบาลเลยจนจบมัธยมปลายและจนจบมหาวิทยาลัยอย่างคนโตเนี่ยเขาเรียนมหาวิทยาลัย2ปีเขาก็ไปเรียนสอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ตอนนี้เขาก็บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคนเล็กเนี่ยเขาเรียนเต็มหลักสูตรที่มช.นะครับแต่ว่าปี4เนี่ยเขาขับรถไปเรียนเองละผมส่งเขาได้

ก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นครับจากผู้ที่มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินการตามมาตรฐานตามกฎหมายเดี๋ยวเลทพวกนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาไปโพสต์ไว้ในเพจของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเลทตามนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่ www.erc.or.th นะครับตั้งแต่22พฤษภาคมวันนี้เรื่อยไปจนถึง5มิถุนายน69นะครับทุกความเห็นของท่านมีความหมายเพื่อกำหนดอัตราค่าไฟที่เป็นธรรมสำหรับทุกคนเราไปช่วยกันออกความคิดเห็นนะครับนะฮะคือมันมีทั้งหมดที่เขาบอกเขาเสนอมาเนี่ยมันมีทั้งหมด4กรณีนะกรณีศึกษา1 2 3 4เนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องตัวเลขละนะครับแต่ว่า4กรณีเนี้ยสูตรค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าเนี่ยพบว่าอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปถึงหน่วยละ5บาทจากเดิมมัน4บาท42สตางค์อันนี้เรทนี้เป็นค่าไฟเพียวๆยังไม่รวมค่าบริการรายเดือนค่า FT และก็ VAT นะครับก็รับกันไปเต็มๆนะฮะนะเดี๋ยวไปดูว่าสูตรไหนที่เราดูแล้วเราเห็นชอบสูตรไหนที่เราดูแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะไม่น่าจะเห็นด้วยนะครับก็ไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับนะก็หลายท่านก็บอกคนใช้ไฟแพงใช้ไฟเยอะจะต้องจ่ายแพงขึ้นไปอีกจากที่เดิมเนี่ยจำนวนหน่วยต่อที่การใช้ตามความจำเป็นหน่วยมันเยอะอยู่แล้วก็จ่ายแพงอยู่แล้วก็จะต้องเบิ้ลเข้าไปอีกเพื่อเอาส่วนต่างตรงนั้นน่ะไปชดเชยให้กับคนที่ใช้ไฟน้อยนะครับมันไม่ถูกมั้งก็ไปแสดงความคิดเห็นกันนะอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะที่เข้าระบบประกันสังคมทั้งนี้นะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วนั่นคือวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่กำหนดคือเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายน69โดยใช้กติกาเดิมแล้วก็จะมีหน่วยเลือกตั้งจนถึงระดับอำเภอนะครับเปิดรับสมัครเป็นบอร์ด 1-15 กรกฎาคมนายจ้างและก็ผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่1มิถุนาถึง15กรกฎาคมนะครับก็กำหนดแล้วเรียบร้อยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเลือกตั้งใหม่แต่กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าและก็สมาชิกคัดค้านและไม่ยอมก็กลายเป็นกระแสความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ใช้กฎกติกาเดิมนะครับก็เป็นที่มาของการทำประชามติทั้งแบบออนไลน์และแบบเปเปอร์ผลสรุปออกมาก็อย่างท่วมท้นก็คือเอาแบบเดิมแบบที่เปิดโอกาสให้กับตัวแทนของลูกจ้างเข้าไปเรียกร้องสิทธิแล้วก็เข้าไปป้องกันการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายของประกันสังคมเหมือนเดิมผมก็อยากรู้ว่าเงินของผมไปอยู่ตรงไหนบ้างถึงแม้ว่าในส่วนของผมมันจะเดือนละ400กว่าบาทแต่มันก็เงินผมอยากรู้ว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะแต่ผมไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งประชุมกับคุณได้ผมก็จะส่งตัวแทนผมเข้าไปก็คือกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านี่แหละผมจะลงคะแนนเสียงให้นะครับก็คุณฟังครับสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์หรือรับสมัครเลือกตั้งได้ตามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเอาไปโพสต์ไว้นะโพสต์ไว้ในเพจของผมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์เยอะๆครับคุณฟังนะครับก็มีทั้งทางเว็บไซต์ทั้งทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับผู้ที่สนใจก็สมัครได้ผู้ที่สนใจก็ลง
ลงเรียกว่าลงไปลงคะแนนเสียงไปเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูที27กันยานะครับก็ขอบคุณสำหรับเขาเรียกว่าไงดีสำหรับความทุ่มเทนะในการที่จะเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือน

แล้วอยู่ๆมันไหม้ขึ้นมาอะไรได้ยังไงเขาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมีการสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วความคืบหน้าล่าสุดมีการเรียกตัวแทนจากวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเชิงวิศวกรรมเรียบร้อยจากการตรวจสอบพบหลักฐานสำคัญระบุว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้มาจากข้อบกพร่องชิ้นส่วนภายในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงHigh Voltage Battery Cell แนวทางการเยียวยาแก้ไขปัจจุบัน Volvo เตรียมสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ไว้พร้อมแล้วครับแล้วก็จะเริ่มประกาศเรียกคืนรถยนต์รุ่น EX30 ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วิ่งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 1,668 คันเอามารับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ที่ศูนย์บริการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ทางขนส่งเขาก็ย้ำนะครับบอกว่าให้ Volvo นะเร่งแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบทุกคันโดยด่วนที่สุดนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างที่เจ้าของรถยังไม่ถึงคิวอ่ะก็ต้องขับรถคันนี้ต่อคงลุ้นใจเต้นตุ้มๆต่อๆมานะนะครับรถกำลังรอคิวเข้าซ่อมเนี่ยบริษัทต้องรายงานความคืบหน้าให้กรมทราบเป็นระยะจนกว่าจะเคลมเสร็จทั้งหมด 100% ก็คือครบ 1,668 คันนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสาธารณชนช่วงนี้ใครขับรถรุ่นนี้แล้วยังเป็นรถใหม่ยังไม่ทันได้จดทะเบียนตอนนี้ขนส่งเขาออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนรถใหม่หรือว่าป้ายแดงสำหรับรถ Volvo รุ่น EX30 ทันทีนะครับจนกว่าบริษัทจะแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็ส่งรถเข้าทดสอบจนผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูโอ้ยเสียวแล้วกลายเป็นว่าผมก็ยังคิดเลยไปโน่นนะว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะนี่น่ะแล้วรถรุ่นEX30 เนี่ยคนที่ใช้เนี่ยสมมติคุณขับไปในห้างเนี่ยแล้วคุณขับไปในห้างแล้วคุณจะไปจอดในที่จอดรถของห้างรวมกับรถคนอื่นเนี่ยรปภ.จะให้จอดหรือเปล่าเนี่ยเขามีจะมีรถมีป้ายมีอะไรติดอยู่ที่หน้าทางเข้าที่จอดรถไหมว่าถ้าเป็นรถรุ่นนี้ขอความร่วมมือไม่จอดบนลานจอดที่เป็นตึกเป็นชั้นเนี่ยให้ไปจอดที่กลางแจ้งลานข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยรถคันอื่นก็หวาดเสียวเหมือนกันประมาณนี้นะครับเอกลินบอกว่าไม่ล่าสุดเป็นตัวไฮบริดก็วอลโวใช่ไหมรุ่นไฮบริดนะสวัสดีคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครูดอทครับครูดอทโพนะครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีคุณลิฟชาลิฟครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทิพย์ครับสวัสดีคุณสุจิราครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนายครับโตไพบูลย์ครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณทวีชัยครับสวัสดีคุณโยซิโบทักไปแล้วนะครับโยซิโบนี่ไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงนะครับคิดถึงเสียงผิวปากน้องโยนี่ผิวปากเคราะห์มากนะครับก่อน1668คันเตรียมตัวท่านที่ครอบครองรถรุ่นนี้อยู่เดี๋ยวจะมีการทยอยเรียกเข้าไปเปลี่ยนแบตแน่นอนนะครับอ้าวคุณผู้ฟังคุยเรื่องนี้ก่อนเลยอยู่ไหนละข่าวนี้ข่าวที่หลายท่านจดจ่อรอวันที่25นี้ครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพระดอนปริศนานันทกุลให้สัมภาษณ์ก่อนไปเป็นการประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องความพร้อมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสแปลงร่างมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังวันที่25นี้ครับวันที่25นี้วันจันทร์บัตรคนละครึ่งเดิมเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีแล้วก็เชื่อว่าแบงก์กรุงไทยก็เคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาแล้วนะครับการลงทะเบียน25นี้ก็น่าจะราบรื่นไม่ล่มนี่

0: สรุปคือไม่ล่มก็มีการโพสต์ในโซเชียลใน Facebook ในอะไรก็มีคนมาแซวนะบอกว่าไม่ล่มถ้าบอกว่าไม่ล่มก็คือล่มเออนะครับคือไม่เชื่อรัฐบาลพูดอะไรจะเชื่อฝั่งตรงข้ามก็โอ้ยก็เห็นใจเขาหน่อยเถอะเขาก็พยายามทำอ่ะนะให้ดีนะแล้วก็รอดูก่อนว่าจะล่มหรือเปล่าถ้าล่มจริงค่อยแซวเขาถ้าไม่ล่มก็โอเคก็จะได้ว่าท่านพูดจริงนะครับแซวเออบางทีการลงทะเบียนนี่มันทรมานจิตใจนะลงแล้วมันไม่น่าจะดีหมุนติ้วๆอยู่ด้วยนะครับนะมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะคุยช่วงแรกเนี่ยนี่ไงคุยเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังครับอุทัยธานีวันนี้เลยวันที่22บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางอุทัยธานีทั้งวันคึกคักวุ่นวายแน่นขนาดเพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากหลายอำเภอเดินทางต่อคิวเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันทำการวันสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์หยุดและวันจันทร์จะเป็นวันที่เริ่มลงทะเบียนทุกคนก็เฮโลไปกันวันสุดท้ายนะครับไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดให้ลงทะเบียน25ถึง29จันทร์ถึงศุกร์หน้านะครับก็ประชาชนที่เขามารอคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดก็ให้มั่นใจว่าวันนี้ฉันจะต้องได้รับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนจะนานแค่ไหนก็ต้องจบเพราะฉันมาแล้วนะครับก็หวังว่าโครงการนี้หวังว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้ชาวบ้านบางรายนั้นยอมเดินทางไกลจากอำเภอบ้านไร่มาธนาคารกรุงไทยสาขาอะไรหนองฉางอุทัยธานีบางคนเดินทางมาเป็น100 กิโลนะครับปัญหาที่พบในการลงทะเบียนคือข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และระบบเทคนิคโดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นเก่าระบบปฏิบัติการ Android นั้นจะต้องเป็นเวอร์ชั่น10ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะรองรับแอปพลิเคชันเป๋าตังรุ่นใหม่นี้ได้ก็ชาวบ้านก็กังวลใจนะครับว่าบอกว่าถ้าโทรศัพท์ของฉันมันล้าสมัยไปแล้วมันไม่รองรับอัปเดต Android เนี่ยเวอร์ชันยังไงก็ไม่สิบมันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านี่ฉันจะต้องลงทุนซื้อเครื่องใหม่เพื่อแลกกระสิทธิ์หรือเปล่าเออนี่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับอันนี้ก็เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะครับที่สร้างความสับสนเช่นยืนยันตัวตนไม่ผ่านสแกนใบหน้าล้มเหลวซ้ำซากสแกนเมื่อไหร่ก็ไม่ผ่านทักทีเอาหันซ้ายเอาหันขวาเอาพยักหน้ากระพริบตาห้าปากก็ไม่ผ่านนะชื่อผู้จดทะเบียนซิมต้องตรงกับเลขบัตรประชาชนนะครับอย่างบางทีโทรศัพท์ที่พ่อแม่ใช้ก็จริงแต่คนที่ไปจดทะเบียนซิมมันเป็นชื่อลูกเนี่ยก็มีนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำไม่เป็นอ่ะลูกก็เลยเอาทำให้ลงทะเบียนเป็นชื่อลูกนะเอาพ่อเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปใช้พอก็ถือโทรศัพท์นี้ไปธนาคารมันไม่ผ่านเพราะชื่อมันไม่ตรงนะครับก็โอ้โหธนาคารกรุงแบงก์กรุงไทยวันนี้ที่หนองฉางนี่เหนื่อยเลยผมเชื่อว่าคงมีแบงก์อื่นด้วยแหละมันไม่ใช่มีแต่ที่หนองฉางอ่ะแต่ก็หยิบหนองฉางมาเป็นตัวอย่างข่าวแค่นั้นเองนะครับเรื่องรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเน็ตช้ามั่งลงทะเบียนติดขัดมากโอ้โหวุ่นวายมากวันนี้เหนื่อยนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องหน้างานนะและลูกค้าทั่วไปที่เขาบริการธุรการทางด้านการเงินปกติก็มาอีกมาฝากมาถอนมาจ่ายสินเชื่อมาเปิดบัญชีมาอะไรประมาณเนี้ยก็ยังมีอยู่นะโหนี้เหนื่อยแทนนะครับก็มันจะวันจันทร์นี้แล้วนะต้องเข้าใจนะครับใครก็อยากได้สวัสดีคุณเฟียนคือชื่อผมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณข้าชาชาน782สวัสดีคุณสุปราณีนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณมนตรีจงชื่นจิตครับเสียกิสวัสดีครับเสียกิอุตรดิตฐ์ฝนตกเยอะไหม ็มีแจ้งเตือนคืนนี้นะครับดึกๆอาจจะตกเยอะนะครับคุณพี่เชษนามเวศสวัสดีนะครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวสวัสดีนะครับโอเคเดี๋ยวประเด็นอื่นเรื่องของตลาดน้ำมันนะอันนี้น่าสนใจคุณฟังที่สนใจเกี่ยวกับภาวะน้ำมันที่มีการออกมาชี้ครับว่าตลาดน้ำมันโลกนั้นอาจจะเข้าสู่ช่วงวิกฤตหนักในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาที่จะถึงนี้ที่มาที่ไปเหตุผลกลใดเป็นอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
5: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
5: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
5: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
5: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
5: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
6: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่ เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
6: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่มห้าสิบสามนาทีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่สองช่วง Variety Talk ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ครับตัวจริงเสียงจริงเรื่องโซล่าเซลล์ครับขอบคุณสับสนมนัสเชียงใหม่ครับด้วยประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ามากว่า30ปีคุณผู้ฟังมาที่นี่สวยกลับไปแน่นอนขอบคุณ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ใกล้ย่านนิมมานและก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับห่างจากสนามบินไปแค่15นาทีและขอบคุณพมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับโรงแรมระดับ5ดาวป่ากลางเมืองของชาวเชียงใหม่นะครับสำหรับฟูรามาและคุ้มพยาคุณผู้ฟังที่ไปใช้บริการห้องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็ตามนะครับแจ้งว่ารับทราบโปรโมชั่นมาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับทางโรงแรมทั้ง2โรงแรมนั้นยินดีที่จะมอบส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มให้คุณผู้ฟังทันที 15% ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพียงแค่แจ้งว่าทราบโปรโมชั่นมาจากเชียงใหม่ Variety Talk นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการครับคุณฟังครับช่วงนี้เรื่องของสุขภาพต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไวรัสอีโบลาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นั้นประกาศให้สถานการณ์การระบาดในคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพราะว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงล่าสุดบ้านเรากระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศให้ทั้งสองประเทศนี้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายมีผลการประกาศตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นมาพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งทางอากาศแล้วก็ทางด่านชายแดนด้วยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเรายังไม่พบผู้ป่วยอีโบลาทั้งในกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ผู้ต้องสงสัยแล้วก็ผู้ติดเชื้อนะครับแต่ว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วทั้งห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลรองรับถ้ามีกรณีพบผู้ป่วยเราก็พร้อมที่จะรับมือนะครับผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงทุกคนจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card แล้วก็เข้าสู่กระบวนการติดตามอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันถ้าพบมีอาการไข้หรืออาการเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกส่งเข้าสู่ระบบรักษาทันทีครับโฆษกกรมควบคุมโรคบอกว่าพบการระบาดส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาเป็นระยะตั้งแต่ปี2519จนถึงปี2569นี่ก็50ปีแล้วนะครับทางด้าน WHO ก็ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุกเดียวข้อมูลล่าสุดไม่มีผู้เข้าข่ายสงสัยและยืนยันติดเชื้อในประเทศไทยนะครับสำหรับอีโบลาเองเป็นโรคติดเชื้อในกลุ่มไวรัสไข้เลือดออกมี6สายพันธุ์ครับการแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกานี้มีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคแล้วก็สามารถแพร่จากคนสู่คนได้การติดต่อจะเป็นการติดต่อสัมผัสโดยตรงกับเลือดครับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยผู้เสียชีวิตหรือสัตว์ติดเชื้อหรือสิ่งของปนเปื้อนสำหรับสายพันธุ์ที่ระบาดในตอนนี้คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาวัคซีนอย่างน้อย 3-9 เดือนนะครับการโรคอีโบลานั้นตอนนี้ยังไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ส่วนของประเทศไทยนั้นออกประกาศให้2รัฐก็คือ DR คองโกและยูกันดานั้นเป็นเขตติดต่ออันตรายนะครับสนามบินชายแดนโรงพยาบาลนี่เขาก็เตรียมความพร้อมมาหมดแล้วนะครับย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ฟังอาการจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับอาการอ่อนเพลียนะครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนอุจจาระร่วงถ่ายเหลวมีผื่นแล้วก็มีเลือดออกผิดปกติเช่นถ่ายเป็นเลือดมีจุดเลือดออกเนี่ยนะครับโรคอีโบลานั้นมีเกณฑ์ของประวัติเสี่ยงอยู่ในช่วง21วันก่อนเริ่มมีอาการแล้วก็จะมีประวัติเสี่ยงคืออาศัยอยู่หรือว่าเดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคเฝ้าระวังนะครับติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวผมจะเอาข่าวมาคุยให้ฟังเรื่อยๆคุณผู้ฟังที่กลางวันบางทีติดภารกิจทำงานจนเพลินนะครับไม่มีเวลาดูข่าวสารหรือประกาศแจ้งเตือนต่างมาฟังรายการนี้นะครับกด follow ไว้เลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วง2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับอยู่ด้วยกันผมจะอาสาไปรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับคุณครับตลาดน้ำมันโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะวิกฤตรุนแรงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นะครับหลังความต้องการใช้น้ำมันในช่วงฤดูร้อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อุปทานจากตะวันออกกลางยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ท่ามกลางผลกระทบจากสงครามอิหร่านและก็การปิดช่องแคบฮอร์มุซยึกยักกันอยู่นั่นนะครับเรื่องนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นายฟาติบิรอลกล่าวระหว่างการบรรยายที่สถาบันเชตแฮมเฮาส์กรุงลอนดอนว่าตลาดน้ำมันโลกอาจจะเข้าสู่ช่วงโซนอันตรายถ้าสถานการณ์ด้านอุปทานไม่ดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณฟาติบิรอลบอกว่าความขัดแย้งในอิหร่านนั้นสร้างวิกฤตอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก็การปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำมันจากตะวันออกกลางนั้นหายไปจากตลาดมากกว่า14ล้านบาร์เรลต่อวันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตลาดจะมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินรวมถึงการที่ IAE นั้นตกลงร่วมมือกันปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์จำนวน400บาร์เรล
7: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
8: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกยศ.ลุยส่งหนังสือ 5,200 บริษัทเริ่มหักเงินเดือนงวดแรกพฤษภาคมนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ขอแจ้งว่าขณะนี้กยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งองค์กรในจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร EPSLF ซึ่งเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยขอให้ดำเนินการนำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569และนำส่งเงินครั้งถัดไปภายในวันที่15ของทุกเดือนสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้ชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วทั้งนี้กยศ.ขอขอบคุณองค์กรในจ้างทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.
9: Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่22พฤษภาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music
3: Young My Radio, freshen up.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up
3: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่ชิงใหม่ Radio Fresh It Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉันก็

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Fashion Up.
3: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนเป็นจะได้พ้องเนี่ยไก่ขันตั้งแล้วเนาะก่อนต้องขอเอาสัญญาอย่างนี้ยินไก่ขันนับกันเวลาก็จับเวลาที่ต้องตื่นก็ทำกิจธุระวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการปกิณกะแห่งธรรมะเนี่ยพระเจ้าวัดหนองตองตนนี้ก็มาพบพระกับญาติกับโยมอีกตามปกติเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ตอนนี้ไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นมังคละเป็นมงคลต่อชีวิตท่านแต่ละคนตั้งใจไว้พระเนื้ออระหังสัมมาสัมพุทโธปังคาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

โตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลาติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมานาปุสะกุณัสสะสัทโธปัปปะกะโอตโสปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญายโกปัจจัตตังเวติตัพโววิญญูหิติยันตุนิมิตตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมานาปุสะกุณัสสะสัทโธปัปปะกะโอตโสปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโคจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคะเนอัตถะปุริสปุคะลาเอสะปังคะวะโตสัพพะกะสังโฆอาอุนัยโยปะอุนัยโยตะกินัยโยอัญจะลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมานาปุสะกุณัสสะสัทโธปัปปะกะโอตโสปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคะนิอะริยะยะชะติยะชะโตนะปิชะนะเมสัญเจยะปะนังคิวิตะโบโลเปตาเอนะสัจเจนะโสติเตอตุกัพพัสสะโอจังโอสติสังฆะโตตัมปะนังวิจโยตถา
วิริยัมปิติปัสสัตติโพชฌงค์จัตตาปะเรสัมมาทุเปกโพชฌงค์สัตติเตสัพพทักขิณามุนินาสัมปทาคาตาปะวิตาปะอุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิปัญญาจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมปะเยนะโทมุคคัลลานัจจกัสสปังกิลานิทุกิเตติสุวาโพชฌงค์เกสัตตะเตสัญเยติจัตตังอภินันติตวาโรกมุจจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะลัจจปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนดะเตเรนะตัญเยนะปัณเปโตวานัสตะลังสัมบูรณ์เตโตวาจังอปัตตาธัมมาวุตตาสิตานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาปะอินะเตจังอปัตตาตินันตปิมะเอสินดังมะคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาสกัตตวะพุทธะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังอิตังเทวะมนุสสังพุทธะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสะมินตุเตสกัตตวะธัมมะรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิลังอุปัสสะมนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพปัญญาวุปัสสะมินตุเตสักกัตตวะสังขารตันตังโอสัตตังอุตตมังวะรังอะหุนายังปะอุนายังสังขะเตเจนะสุตินานัตันตุปัตตวะสัพเพโรกาวุปัสสะมินตุเตนัตติเมสารันตังอัญญังพุทโธ

0: วันนี้ผมเกษตรเพชรตำนิดวิทยากรนะครับก็จะนำหลักธรรมต่างๆหลายท่านก็รู้และก็ทราบเข้าใจดีแต่ก็นำมาแบ่งปันให้ท่านได้รู้เพิ่มเติมเป็นพหูสูตรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่ามีน้อยก็เพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นก็ให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มเติมเรียกว่าดุจน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรนะครับซึ่งมีรสเดียวก็คือวิมุตติรสเรามุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์กันนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นถ้ามีสิ่งที่เป็นอัศจรรย์เราจะมองได้ทันทีว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นลุ่มลึกไปตามลำดับที่เราใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าสุขุมคัมภีรภาพก็ด้วยข้อประมาณเหมือนฝั่งทะเลนะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่ฝั่งทะเลแล้วก็เดินลงไปจากฝั่งทะเลทะเลนี้ก็จะลุ่มลึกไปตามลำดับจนถึงสะดือทะเลเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะศึกษากันนับวันนับเดือนนับปีนับหลายๆปีนับหลายๆชาติครับก็อาจจะไม่จบไม่สิ้นกันนะครับเพราะว่าสุขุมคัมภีรภาพแล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นเช่นนั้นดังนั้นในวันนี้ถ้าเรามองถึงที่เป็นหัวใจสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ติดใจคำว่าธุระนะครับธุระก็ถือว่ามีความหมายก็ถือว่าถ้าเราจะตีความหมายแบบภาษาบาลีหรือภาษามคตธุระนั้นมีความหมายหลายอย่างโดยอัดขยายความไปได้หลายอย่างเราจะพูดถึงธุระในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเราที่เราใช้ศัพท์ว่าธุรกิจแต่นี่มีคำว่ากิจเติมเข้ามาธุรกรรมการกระทำที่เป็นธุระคำว่าธุระนั้นจึงเป็นศัพท์ที่มีความหมายในยะที่หนึ่งเขาให้ความหมายว่าธุระแปลว่าแอกเนี่ยก็หมายถึงเหมือนแอกที่อยู่บนบ่าวัวบ่าควายที่เขาใช้งานกันอยู่แบกไว้เพื่อจะให้นำไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเราเคยถ้าเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนในสมัยโบราณจะมีวัวมีควายนะครับก็มีแอกอยู่บนคอควายก็จะไถนาหรือว่าเทียมเกวียนนะครับก็แล้วแต่เราจะให้ธุระนั้นไปถึงที่หมายปลายทางก็คือธุระแปลว่าแอกในที่นี้หมายถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนที่พึงประสงค์นะครับเราจะไปที่ไหนเหมือนจุดสตาร์ทหรือว่าจุดที่เราเริ่มเดินทางครั้งแรกออกไปครั้งแรกทุกชีวิตเราจะเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานนะครับธุระที่เราจะพูดถึงกันก็มีความหมายว่าแอกเรียนสื่อภาษาไทยครับแอกนั้นจะอยู่บนคอควายแอกนั้นวางไว้บนบ่าครับก็จะนำไปธุระแปลว่าประธานก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษประธานคำว่าประธานนี่ก็หมายถึงลักษณะของเป็นผู้นำผู้ที่จะทำอะไรเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำแปลได้หลายในนะครับธุระแปลว่าความเพียรก็มีคือพยายามว่าวิริยนะทุกขมัจเจติผู้จะร่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนั้นคนเกียจค้านน่ะไม่สำเร็จจะทำอะไรจะไม่สำเร็จตามที่พึงประสงค์หรือประโยชน์จะพึงได้ก็ไม่ได้คนที่เกียจค้านไม่ทำงานไม่ทำการงานดังนั้นความเพียรนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นครับหนาวนักร้อนนักฝนตกแดดออกไม่ร้อนไม่เย็นก็ไม่อ้างนะครับคนที่ความมีความเกียจค้านนะชอบอ้างเรื่องของสิ่งที่เป็นการชอบอ้างฝนตกแดดออกครับหรือว่าหนาวเย็น ก็ไม่ทำการงานดังนั้นการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรนี่ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์อย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ควรจะต้องมีความเพียรธุระนั้นก็จะสำเร็จบางคนนั้นทำสำเร็จในช่วงกลางวันบางคนทำสำเร็จในช่วงกลางคืนหรือทำสำเร็จในวันนี้ชั่วโมงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นธุระจึงแปลว่าความเพียรที่จะพึงให้เกิดความสำเร็จส่วนธุระแปลว่ามีความหมายว่าฉลาดนั้นก็ถือว่าบุคคลที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถจะทำอะไรได้สำเร็จก็จะได้ผลนะครับนี่ธุระแปลว่าความฉลาดส่วนธุระแปลว่าตราหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นพระสงฆ์เป็นใครก็ตามนะครับก็เหมือนมีธุระที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความหมายในเรื่องของคำว่าธุระแปลว่าไกลประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เรียกว่าไกลยังอยู่ไกลอยู่ไกลเอื้อมสุดที่จะถึงบางทีเราประโยชน์วันนี้เราเป็นคนจนเราหวังว่าเราจะเป็นคนรวยวันหน้าข้างหน้าก็ยังอยู่ไกลหรือจะไกลยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเหมือนคนที่อยู่กลางทะเลอย่างพระมหาชนกเนี่ยในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเรือแตกกลางทะเลเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ว่ายน้ำด้วยความเพียรพยายามเรียกว่ามันอยู่ไกลแสนไกลไม่เห็นฝั่งก็ยังต้องพยายามว่ายชีวิตจะรอดไม่รอดนะก็ไม่ทราบก็เทวดานางเมขลาก็ต้องมาช่วยนะครับถึงเวลาจริงๆแต่ว่ามันไกลสุดเอื้อมบางอย่างเราอย่าไปฝันอะไรมากจนไกลตัวเกินตัวจนเกินความหวังของเรานะครับก็เป็นธุระเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องลงทำมือเรียกว่าลงมือทำเองก่อนมันก็จะเรื่องไกลก็จะใกล้คนที่ยังใช้คนอื่นยังอาศัยผู้อื่นอยู่เนี่ยยังไกลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นเราดูได้จากหัวหน้างานหรือประธานบริษัทหรือนายกรัฐมนตรีหรือท่านเจ้าวาดก็ตามก็ถ้ารอลูกพระลูกเนนในวัดหรือรอลูกน้องทำงานให้อย่างเดียวนั้นก็มันก็รู้สึกว่ามันจะไกลต้องลงมือทำเองบ้างบางอย่างจะสั่งงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้บางอย่างก็ต้องปฏิบัติเองต้องทำได้ด้วยบางอย่างเป็นประธานเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้นำก็ตามทำอะไรไม่เป็นมันก็ไม่มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นธุระในที่นี้ที่เราจะไกลจากกิเลสตัณหากิเลส1,500ตัณหา108ได้เราต้องทำอย่าสามีก็ช่วยไม่ได้ภรรยาก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ญาติก็ช่วยไม่ได้นะครับธุระที่สำคัญที่จะไกลจากกิเลสนี่คงจะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งพาตนเองเรามีเงินมีทองให้เขาใช้ได้แต่ว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมักดองเครื่องเศร้าหมองภายในออกไปนั้นเราจะต้องขจัดเองทำความสะอาดเองซึ่งเป็นเรื่องขันธสันดานครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าวาสนาความเคยชินกับอนุสัยสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเราคงจะต้องขยายความกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คำว่าธุระมีแปลมีนัยยะแปลว่าไกลก็คือไกลจากประโยชน์ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำหรือเรายังไม่ได้เดินเข้าไปหาครับบางคนวันหวยออกก็วันก่อนวันจะหวยรัฐบาลหรือหวยอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เสี่ยงสักหน่อยเล่นสักหน่อยอะไรอย่างนี้มีความหวังก็หวังว่าไกลมันยังไกลที่จะมีสตางค์ไกลจะถูกรางวัลอะไรอย่างนี้ก็มีความหวังว่าน่าจะใกล้เข้ามาใกล้ตัวเข้ามาก็เลย ของเล่นมันก็เล่นไปมันก็เสียไปมีได้มีเสียไปก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนดังนั้นก็ขอให้เราได้ใช้คำว่าธุระเนี่ยมันไกลจากประโยชน์แล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวมากนักส่วนธุระยังแปลอีกในยะหนึ่งว่ากิจกิจจะคือการงานที่เราใช้ศัพท์ธุรกิจเนี่ยเข้าข้อนี้เข้าตรงกับนักธุรกิจที่จะต้องมีได้มีเสียได้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทีนี้คำว่าธุรกิจเนี่ยจะเกิดประโยชน์ตนจะเกิดประโยชน์บุคคลอื่นหรือจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองต่อชาติศาสนาหรือชาติบ้านเมืองก็แล้วแต่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นก็ธุรกิจก็เลยถ้าเราจะเอาคำว่าการให้ทานเป็นธุรกิจหรือไม่ก็คงไม่ใช่นะครับการให้นี่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ธุรกิจนั้นทำกิจอันใดก็ต้องมีค่าตอบแทนได้เป็นการได้กำไรไม่หวังผลที่จะขาดทุนก็เหมือนเราซื้อขายกันเนี่ยครับทำไมใจเราไม่ทำความแช่มชื่นให้เกิดขึ้นเราซื้อถูกขายแพงเนี่ยใจไม่ใช่ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นใจที่เป็นธุรกิจเรียกว่าแลกกันไปแลกกันมาก็อาจจะแตกต่างจากการให้ทานบริจาคทานนะครับท่านผู้ฟังส่วนธุระที่เราแปลว่าการงานนั้นก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ทำงานเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติทำทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเรียกว่างานทางโลกก็ไม่เสียงานทางธรรมก็ไม่เสียก็ได้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงกลางวันพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกกลางคืนก็12ชั่วโมงเมื่อพระอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วจนถึงได้อรุณของวันใหม่ครับก็เราก็ทำงานกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำทำงานกระทั่งกลางวันกลางคืนเรียกว่า24ชั่วโมงไม่มีเวลาความจริงธรรมชาติก็สอนเรามาแล้วว่ากลางวันเป็นเวลาทำงานที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่บางคนก็ไปทำงานในช่วงกลางคืนกลางวันนอนหลับพักผ่อนก็แล้วแต่นะครับในโลกยุคใหม่แต่โลกยุคอดีตย้อนรอยไปในอดีตนั้นพระอาทิตย์ขึ้นกลางวันเพื่อการทำงานหรือการออกหากินของหมู่นกหรือสัตว์ป่าหรือธรรมชาติก็จะสอนส่วนกลางคืนนั้นก็เป็นเวลาเข้ารังสำหรับนกหนูปูปีกอะไรต่างๆพักผ่อนกันเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ก็ออกหากินกันใหม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานก็ใช้ธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดว่าเช้าถึงเย็นค่ำนะครับแล้วก็กลางคืนก็พักผ่อนส่วนมนุษย์เรานั้นก็อาจจะสวนธรรมชาติหรือว่าทำงานผิดธรรมชาติหรือไม่เรียกว่าทำธุรกิจเกินธรรมชาติหรือไม่นะครับอาจจะผิดไปจากธรรมชาติอย่างไรก็ตามจะมีความหมายอย่างไรก็ขอให้เราได้ใส่ใจซึ่งจะวกกลับเข้ามาเรื่องของธุระในทางพระพุทธศาสนานั้นมี2ข้อด้วยกันหลายท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนาธุระการปฏิบัติพระกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาธุระ2นี้ถือว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิธุระ2อย่างนี้ถ้าเราไม่เอาธุระเราก็เมื่อไม่มีคันธธุระเราไม่ศึกษาเราเรียนเราก็ไม่รู้พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานุฎีกาคำสอนต่างๆที่มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เกิดจากคำสอนที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็มีพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังคำสอนปฏิบัติดีก็เป็นยุคต้นๆก็จะเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในคันธธุระก็คือฟังพระธรรมเทศนาในบุพกิจ5ข้อของพระพุทธองค์นะครับเช้าออกรับอาหารบิณฑบาตที่เราเรียกว่าพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันยังถือธรรมเนียม อริยเจ้าก็คือธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่ออกโปรดสัตว์นะครับพระภิกษุสามเณรทุกวันนี้เราจะมองจะไปมองเปรียบเทียบว่าเป็นลักษณะเหมือนคนขอทานไม่ใช่นะครับภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารฉะนั้นการออกรับอาหารบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรเนี่ยออกไปด้วยอาการอันสำรวมไม่ร้องขอไม่เอ่ยปากไม่คือรู้อากัปกิริยาของผู้ให้ก็เปิดฝาบาตรรับอะไรทำนองนั้นจะเป็นอาหารหวานข้าวเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ผู้ให้ก็ไม่ได้ถูกบังคับนะครับเป็นเจตนาศรัทธาเจตนาสามการก่อนใส่บาตรกำลังใส่บาตรภายหลังใส่บาตรแล้วก็มีความสุขกายสุขใจไม่ได้ถูกบังคับเป็นศรัทธาเป็นพื้นฐานเพราะความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเชื่อในกรรมและผลของกรรมเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นจึงแตกต่างนะครับบางคนจะไปมองว่าอย่างคนขอทานที่ขอทานอยู่ข้างถนนหรือว่าเดินไปตามตรอกซอกซอยก็ต้องเอ่ยปากขอร้องขอแจ้งความประสงค์ว่าตนเองมาขอข้าวขอน้ำขอเงินขอทองฉะนั้นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆครับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็การว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเมืองท่องเที่ยวมีคนขอทานมากๆเหมือนอย่างอินเดียนะคนขอทานมากถือเป็นเรื่องปกติแต่เมืองท่องเที่ยวอย่างบ้านเรามีคนขอทานทั้งหญิงทั้งชายอวัยวะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มาขอทานยิ่งคนอวัยวะสมบูรณ์เราก็มองเป็นที่รังเกียจว่ามือเท้าดีทำไมไม่ทำมาหากินแต่ถ้าในส่วนของคนที่ร่างกายพิกลพิการทุพพลภาพไม่สมประกอบก็ยังเกิดคะแนนสงสารที่จะให้อย่างไรก็ตามขอทานเหล่านั้นจะอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของร่างกายหรือไม่แต่ก็ต้องร้องขอแล้วก็คนให้บางทีก็เต็มใจให้ไม่เต็มใจให้อาจจะแตกต่างไปจากพระคุณเจ้าที่ออกรับอาหารบิณฑบาตนะครับอาหารหวานข้าวใส่ตกลงไปในบาตรถึงแม้จะรับพรจากพระภิกษุสามเณรที่รับบาตรหรือไม่ท่านก็ได้พรอันประเสริฐแล้วเพราะการให้นั่นเป็นพรไปในตัวไม่ต้องรอว่าพระจะให้ยถาสัพพีลงท้ายด้วยอายุวันโนสุขังพลังหรือไม่ก็ตามนะครับท่านเหมือนปลูกหรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืชบุญลงไปในเนื้อนาบุญบุญญาเขตตังก็คือพระภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมหรือคฤหัสถ์ก็ตามก็ได้บุญนะครับแม้ไปกระทั่งสัตว์เดรัจฉานยังได้บุญแต่ว่าบุญญาเขตตังอาจจะแตกต่างกันไปเรื่องนี้เราจะต้องไปศึกษากันอีกทีนึงส่วนที่ผมนำเล่าให้เห็นว่าพุทธกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช้าออกรับอาหารได้บิณฑบาตเย็นแสดงธรรมกับตถาที่เข้ามาค่ำก็ให้โอวาทกับพระภิกษุเที่ยงคืนก็แก้ปัญหาเทวดาแล้วก็เช้ามืดก็พิจารณาบุคคลที่สมควรจะได้รู้ธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานพุทธกิจ5ประการนี้เป็นสาระสำคัญประจำวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นทุกคนก็ต้องมีกิจวัตรมีอะไรต่างๆภารกิจนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านผู้ฟังนั้นก็อาจจะมีภารกิจกันอยู่ที่แตกต่างกันไปดังนั้นที่ผมพูดถึงธุระ2อย่างในทางพระพุทธศาสนาก็คือเราจะต้องศึกษากันได้เรียกว่าศึกษากันตลอดชีวิตก็ต้องศึกษาที่การนั้นเป็นภาคบังคับให้เด็กที่มีวัยที่จะต้องเข้าสู่การศึกษาตามสถานศึกษาแต่การศึกษาของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยไม่เลือกเพศเลือกวัยนะครับอยู่ในสถานที่ใดก็ศึกษาได้ยิ่งในปัจจุบันก็มีโอกาสศึกษาธรรมะกันทางอากาศเรียนรู้กันธรรมะทางอากาศเพราะว่ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เป็นสถานีพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยที่มีสถานีพระพุทธศาสนากระจายครอบคลุมไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับคงจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับวัดวารามมีที่ไหนสถานีพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่นั่นเพราะว่า ศรัทธาซึ่งเป็นอุบาสกบาติกาอุปถัมภ์นะครับเป็นคลื่นมหาชนก็ไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรที่จะมาช่วยนะครับการออกอากาศตั้งสถานีนะครับอย่างมูลนิธิการกุศลของวัดก็เงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์เครื่องส่งอะไรที่ตั้งสถานีวิทยุกันนั้นก็มาจากญาติธรรมทางนั้นนะครับก็ไม่มีกองทุนอะไรไม่มีงบประมาณแผ่นดินเข้ามาสนับสนุนก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าคลื่นมหาชนนั้นจะก่อเกิดประโยชน์เพราะว่าเราไม่ถูกยัดเยียดนะครับท่านพอใจท่านก็เปิดฟังไม่พอใจท่านก็หมุนคลื่นไปที่อื่นหรือว่าทางทีวีเดี๋ยวนี้มีทีวีช่องฟรีทีวีแล้วก็ทีวีดาวเทียมเลือกก็มีช่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงไม่ต้องเพิ่มไปที่ว่ามีทีวีดาวเทียมช่องไหนเกี่ยวกับธรรมะนะครับท่านเปิดไปก็จะเห็นนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าทีวีดาวเทียมที่ออกอากาศกันมีพระคุณเจ้ามีบาสกบาติกาเราร่วมด้วยช่วยกันครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาอาจจะยังไม่หยั่งลงลากลึกเหมือนการศึกษาโดยตรงในขณะนี้ประเทศไทยเราก็มีแม่กองบาลีสนามหลวงมีแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อเอาใจใส่เรื่องของการศึกษาพระธรรมพระวินัยอันเป็นคำสอนเนี่ยนะครับจัดเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกธรรมศึกษาตรีธรรมศึกษาโทธรรมศึกษาเอกแล้วก็ปริญญาธรรมที่มีการสอบการอบรมกันหรือการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับหรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะให้บรรดาพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาติกาเราได้ศึกษาในคันธธุระนะครับที่เป็นส่วนสำคัญก็คงไม่เป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนกันอย่างย่อๆก็จะได้ขยายโดยพิสดารได้ยากถ้าเรามีความรู้แบบย่อๆก็ย่อๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนยอดพระเจดีย์นี่จะย่อจะเล็กแต่ฐานของพระเจดีย์นี่จะใหญ่เพราะฉะนั้นความมั่นคงการที่เราเรียนเนี่ยต้องขยายเรียกว่าเป็นมูลกระจายขยายออกไปขยายความออกไปเรียนกันอธิบายกันออกไปแต่บางคนบางท่านก็บอกว่าเรียนย่อๆก็พอแล้วก็มีความรู้ย่อๆไปขยายความต่อให้คนที่จะศึกษาต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราเรียนกันมาไม่ได้ขยายความในภาคพิสดารดังนั้นที่เราเคยศึกษากันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระภิธรรมโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพุทธมารดาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับลงมาฟังธรรมเทวดาและพรหมทั้งหลายฟังพระภิธรรม7คัมภีร์ตลอดพรรษาการที่7นะทำไมถึงฟังธรรมกันอย่างพิสดารได้เพราะว่าก็ไม่มีเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องของความหิวความเรียกว่าอะไรเมื่อยการนั่งนานฟังธรรมอย่างต่อเนื่องได้ปัจจุบันนี้เราฟังธรรมกันสัก 20-30 นาทีหรือชั่วโมงเราก็เริ่มมีอาการกระสับกระส่ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหิวเดี๋ยวต้องการเข้าห้องน้ำห้องส้วมต้องการเปลี่ยนอิริยาบถอะไรทำนองนี้การที่พระพุทธองค์ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยการแสดงพระวิธรรม7คัมภีร์นั้นถือว่าเป็นพุทธธรรมดานะครับท่านผู้ฟังลูกจะต้องโปรดพ่อโปรดแม่นะครับซึ่งพุทธมารดานั้นจะต้องอธิษฐานเป็นแม่พระโพธิสัตว์สร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมมาในอดีตชาติแม้แต่ผู้ที่เป็นพุทธบิดาของพระโพธิสัตว์ก็เช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาในรายละเอียดกันอีกแต่อย่างไรก็ตามที่ผมพูดถึงคันธธุระที่เป็นการศึกษานี่เราก็ได้ศึกษากันแต่ว่าอาจจะไม่อย่างลากลงลึกครับบางอย่างนี่เราฟังแบบฉาบฉวยเป็นพระหุตุตะเป็นการฟังธรรมให้มากก็จะเป็นกำไรกับพวกเราท่านทั้งหลายนะครับวันนี้ ธุระ2ข้อ2ประการครับเวลาของรายการเราหมดลงก็ขอนำรายการนี้จากลาครับขอทุกคนทุกท่านที่ได้รับความรู้ได้สร้างปัญญาบารมีมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำหลักธรรมที่เป็นแนวทางของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการศึกษานั้นก็ 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมแล้วก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ในส่วนที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันก็เรื่องของกรรมฐาน2ก็คือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็เรียกว่าเป็นปฏิศาสนาซึ่งสมถกรรมฐาน40ประการนั้นก็มีกสิณกรรมฐาน10ก็เริ่มกันที่ปฐวีกสิณเรียกว่าปฐวีแปลว่าดินเพ่งดินธรรมดานำมาทำเป็นวงกลมแล้วก็เพ่งดูด้วยตาบริกรรมว่าดินดังนี้ตลอดไปก็เอาใจไปติดอยู่กับดินกสิณนะครับก็บริกรรมไปนานๆแล้วหลังจากนั้นกสิณนิมิตก็ปรากฏขึ้นทางใจหลับตาก็เห็นปรากฏเช่นเดียวกับลืมตาถ้าจิตสันดานของโยคีผู้ปฏิบัติเห็นอารมณ์อย่างนี้เราเรียกว่าอุคหานิมิตครับก็จะปรากฏก็เมื่อปรากฏอยู่ที่ไหนอิริยาบถใดก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นก็ให้กำหนดอุคหานิมิตนั้นบ่อยๆต่อไปเมื่อกำหนดอุคหานิมิตอยู่นั้นจิตอาจไปรับอารมณ์อื่นๆบางทีจิตไปคิดในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์บางทีจิตไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์บางทีจิตก็ท้อถอยจากอารมณ์ก็เรียกว่าถีนมิทานิวรณ์บางทีจิตฟุ้งซ่านและก็รำคาญใจจะกุกุจจะนิวรณ์บางทีสงสัยในการปฏิบัติว่าถูกหรือไม่หนออะไรทำนองนี้จะได้ผลหรือไม่หนอเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ที่ปรากฏเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องพยายามกำจัดอารมณ์นิวรณ์นั้นให้หายไปด้วยการกำหนดเสียก่อนภายหลังจึงกำหนดอุคหานิมิตกสิณอารมณ์เก่าอีกครับก็จะเมื่ออุคหานิมิตหายไปก็ต้องไปหาที่ปฐวีกสิณเดิมอีกเพ่งดูด้วยตาก่อนแล้วเพ่งบริกรรมเช่นเดียวกับที่เคยบ

คนิมิตนั้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วจิตของโยคีบุคคลก็จะเรียกว่าปราศจากนิวรณ์เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นเนืองนิดก็เรียกว่าอุปจารสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในปฏิภาคนิมิตอารมณ์นั้นอยู่นานๆอุปจารสมาธิก็แก่กล้าขึ้นแล้วจิตใจของพระโยคีก็จะปรากฏคล้ายๆกับเข้าไปในปฏิภาคนิมิตอารมณ์นั้นเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินะครับก็เข้าในขณะบริกรรมก็เป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะนะครับเมื่อปฏิบัติไปนานๆก็เกิดอุปจารสมาธิเมื่อจิตแน่วแน่ตั้งมั่นก็เป็นอัปปนาสมาธิก็คงมีความหมายและความที่จะต้องเข้าใจคำว่าอัปปนาสมาธิในขั้นถึงฌานแล้วนะครับเรียกว่าอัปปนามีอยู่4ฌานโดยผู้ที่รู้เร็วนะครับเรียกว่าปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตถฌานฌานที่4อันนี้ก็ถือว่าเราศึกษากันในส่วนของสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหมายถึงผู้ที่ได้ฌานครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4สำหรับในฌาน4นั้นก็มีปฐมฌานก็มีองค์ฌาน5นะครับก็จะมีวิตกคิดในอารมณ์วิจารพิจารณาในอารมณ์ปิติความอิ่มใจพอใจในอารมณ์สุขภาวะที่เสวยอารมณ์เป็นสุขเอกคตาก็จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นองค์ฌานของปฐมฌานฌานที่หนึ่งก็บุคคลที่ได้ฌานที่หนึ่งนี้ภาษาธรรมะเราเรียกว่าปฐมฌานลาภีบุคคลบุคคลผู้ได้สำเร็จปฐมฌานก็พิจารณาเห็นโทษของวิตกและวิจารยังเป็นของหยาบอยู่ก็พยายามที่จะละในส่วนวิตกวิจารนั้นด้วยการภาวนาต่อไปอีกก็จะเข้าถึงทุติยฌานฌานที่2ก็มีองค์ฌาน3ขับลดจาก5เหลือ3ทีเดียวครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่รู้เร็วถ้าเป็นปัญจมฌานราภีบุคคลนั้นก็ลดทีละอย่างนะครับปฐมฌานมีองค์ฌาน5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌานก็มีองค์ฌาน4สำหรับคนรู้ช้าครับแต่ถ้าติขะปัญญาบุคคลนี่ก็รู้เร็วก็จะละวิตกวิจารก็จะเหลือฌานที่2เรียกว่าทุติยฌานราภีบุคคลครับพิจารณาเห็นโทษของปีติซึ่งปฐมฌานนั้นมีองค์ฌาน5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาผู้รู้เร็วก็เช่นเดียวกันมีองค์ฌาน5พอมาทุติยฌานเขาเห็นโทษวิตกวิจารก็เหลือ3ทุติยฌานที่จะบุคคลที่ได้ฌาน2แล้วจะเข้าสู่ตติยฌานฌานที่3ก็เห็นโทษของปีติว่าเป็นของหยาบไม่ละเอียดก็พยายามละปีติแล้วภาวนาต่อไปให้ยิ่งขึ้นไปจนสำเร็จถึงตติยฌานก็มีองค์ฌาน2สำหรับบุคคลรู้เร็วนะครับขิปาปัญญาบุคคลบุคคลรู้เร็วก็จะมีองค์ฌานเหลือ2ก็คือสุขกับเอกคตาครับในส่วนผู้ที่จะได้จตุตถฌานซึ่งเป็นฌานในส่วนของรูปฌานก็จะเห็นโทษของความสุขว่าไม่ละเอียดก็พยายามละความสุขด้วยการภาวนาต่อไปอีกก็จะเข้าถึงจตุตฌานฌานที่4ก็มีองค์ฌาน2คืออุเบกขากับเอกคตาก็เรียกว่าผู้ที่ได้ฌานรูปฌานฌานสมาบัติเป็นฌานอัปปนาสมาธิก็ใช้กสิณที่เรากล่าวในตอน

ต้นว่ากสิณ10มีปฐวีกสิณเพ่งดินเป็นอารมณ์นะครับแม้กสิณที่เหลืออีก9ก็ถือปฏิบัติในแนวเดียวกันนะครับจากเพ่งดินครับก็ไปเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟไปตามลำดับของกสิณทั้ง10นะครับซึ่งได้เคยนำเสนอต่อท่านไปแล้วนะครับในเรื่องของกสิณ10ซึ่งก็มีปฐวีกสิณเพ่งดูดินเป็นอารมณ์อาโปกสิณเพ่งดูน้ำเป็นอารมณ์เตโชกสิณเพ่งดูไฟเป็นอารมณ์วายโยกสิณเพ่งดูลมเป็นอารมณ์นิรกสิณเพ่งดูสีเขียวเป็นอารมณ์ปีตะกสิณเพ่งดูสีเหลืองเป็นอารมณ์โลหิตะกสิณนะครับเพ่งดูสีแดงเป็นอารมณ์โอทาตะกสิณเพ่งดูสีขาวเป็นอารมณ์อาโรกะกสิณเพ่งดูแสงสว่างเป็นอารมณ์อากาศกสิณก็เพ่งดูความว่างเปล่าเป็นอารมณ์นี่ก็เป็นส่วนของกสิณ10คำอธิบายการได้ฌานก็แบบเดียวกันนะครับกับกสิณข้อแรกก็คือปฐวีกสิณดังนั้นครับรูปฌานทั้ง4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจากการเพ่งดินได้ฌานเช่นใดการเพ่งกสิณจากข้อที่2ถึงข้อสุดท้ายข้อที่10ก็ให้เกิดฌานเช่นเดียวกันนะครับรูปฌานที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ก็เข้าลักษณะเดียวกันนะครับเรียกว่ากสิณ10นี้ทำให้เกิดรูปฌานทั้ง4ได้ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกสิณข้อใดข้อหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังส่วนในการปฏิบัติในกรรมฐานเราในกสิณ10นั้นจะใช้กสิณข้อใดข้อหนึ่งนะครับที่เรานำมาเพ่งแล้วก็เกิดอารมณ์เป็นบริกรรมภาวนาเป็นบริกรรมหรือว่าเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิคำว่าอัปปนาสมาธินั้นก็หมายถึงฌานเกิดแล้วนะครับท่านผู้ฟังเราเรียกว่ากสิณ10นั้นข้อใดข้อหนึ่งทำให้รูปฌานทั้ง4เกิดขึ้นได้กับพโยคีบุคคลส่วนอสุภะ10ซึ่งได้เคยซากศพที่ตั้งแต่ตายใหม่ๆจนเหลือแต่กระดูกนั้นก็เป็นอารมณ์ในส่วนของสมถกรรมฐานเรียกว่าอสุภะกรรมฐานทั้ง10ก็เคยนำเสนอกับท่านผู้ฟังไปแล้วบางส่วนว่าอสุภะ10นั้นมีอะไรบ้างก็มีชื่อตามภาษาบาลีว่าอุทุมาตกะซากศพที่พองขึ้นนี่ก็ตายใหม่ๆนะครับส่วนอาการของอสุภะที่2วินิรกะหลังจากตายใหม่ๆแล้วก็ซากศพก็จะมีสีเขียวโดยเป็นของน่าเกลียดนะครับส่วนวิปุพกะก็เป็นซากศพที่มีหนองไหลออกโดยเป็นของน่าเกลียดข้อที่อตุภะข้อที่4วิชิตกะนั้นก็เป็นซากศพที่ถูกตัดเป็นท่อนๆโดยเป็นของน่าเกลียดครับอตุภะข้อที่5วิขายิตกะนั้นก็เป็นซากศพที่หมาป่าหมาในกัดโดยสมัยก่อนนั้นก็นำศพไปทิ้งไว้ตามป่าครับก็มีหมาป่าหมาในมากัดแล้วก็มีอาการน่าเกลียดซากศพเช่นนั้นเรียกว่าสมัยก่อนไม่ได้ฝังก็ทิ้งไว้ตามป่าครับก็หมาป่าหมาในต่างๆก็จะกัดแล้วก็ศพอย่างนั้นเรียกว่าวิขายิตกะน่าเกลียดนะครับส่วนวิขิตกะอสุภะข้อที่6นั้นเป็นซากศพที่ถูกทิ้งไว้เลี่ยราดนะครับทิ้งไว้สมัยก่อนไม่ได้เผาไม่ได้ฝังก็อาการอสุภะก็จะปรากฏนะครับเป็นของน่าเกลียดส่วนอสุภะข้อที่7หัตตะวิขิตกะก็เป็นซากศพที่ถูกสับฟันแล้วทิ้งกระจัดกระจายโดยเป็นของน่าเกลียดอันนี้ก็ศพที่ถูกทำร้ายด้วยการสับฟันใน
การฆาตกรรมแล้วก็มีศพชนิดที่เรียกว่าถูกสับฟันทิ้งกระจัดกระจายเป็นท่อนศีรษะท่อนแขนท่อนขาไปคนละทิศละทางเป็นของน่าเกลียดส่วนอสุภะข้อที่8นั้นโลหิตะก็เป็นซากศพที่มีโลหิตเลือดไหลออกก็เป็นของน่าเกลียดนะครับส่วนอสุภะข้อที่9ปุรุวกะนั้นก็เป็นซากศพที่มีหนอนชอนชัยแล้วก็หลั่งออกมาแล้วก็เป็นซากศพที่น่าเกลียดนี่ก็อาการที่เรียกว่าตายหลายวันจนมีหนอนชอนชัยซากศพส่วนอสุภะข้อสุดท้ายข้อที่10นั้นชื่อว่าอธิกะซากศพนั้นจะเรียกว่าเน่าเฟะจนเหลือแต่ร่างกระดูกก็ถือว่าเป็นของน่าเกลียดเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นอสุภะกรรมฐานทั้ง10ข้อ10ประการก็ถือว่าอสุภะกรรมฐานนั้นเป็นของหยาบก็จะเพ่งอารมณ์อสุภะด้วยตาแล้วก็บริกรรมตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็การปฏิบัติก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับการเพ่งกสิณนะครับเพ่งซากศพตั้งแต่ตายแล้วใหม่ๆจนถึงเหลือแต่กระดูกก็ตามแต่ในการเพ่งอสุภกรรมฐานนี่นะครับท่านผู้ฟังในสมัยอดีตในสมัยโบราณพระที่ปฏิบัติดีหรือโยคีผู้ปฏิบัติทั้งเป็นบรรพชิตหรือคารวาสก็ตามก็จะไปหาศพตามป่าช้าซึ่งอยู่ห่างไกลหมู่บ้านหรืออยู่ที่ห่างไกลนะครับก็ถือว่าเป็นที่ทิ้งซากศพในสมัยก่อนก็จะมีศพให้เห็นชนิดใดชนิดหนึ่งตั้งแต่ตายใหม่ๆจนถึงเหลือแต่กระดูกเหล่านั้นก็จะเป็นกรรมฐานเรียกว่าอสุภกรรมฐานก็การพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นปัจจุบันเราก็จะไม่ค่อยเห็นศพที่ตายใหม่ๆเขาเก็บใส่โลงกันอย่างมิดชิดตั้งศพบำเพ็ญกุศลตามวัดวาอารามต่างๆตามศาลาตั้งศพบำเพ็ญกุศลตามวัดตามบ้านก็ตามจะใส่โลงศพก็จะไม่เห็นความเป็นอสุภะอย่างชัดเจนบางครั้งตามชนบทก็จะมีเชิงตะกอนก็นำศพขึ้นไปวางบนกองฟืนก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นศพที่ถูกพันด้วยผ้าก็ดีขณะโดนไฟเผานั้นก็จะมีอาการต่างๆให้เห็นแต่ที่เห็นกันหลังจากเผาเสร็จสิ้นแล้วไม่ว่าจะเผาแบบใหม่ที่เป็นเมนเผาชาปนกิจศพก็ดีหรือว่าเชิงตะกอนก็ดีที่เหลือที่จะเป็นกรรมฐานในข้ออสุภะก็คือกระดูกนะครับกระดูกที่สัปเหร่อไปเก็บมาให้ญาติในการทำบุญกระดูกก็คือจะได้เห็นกระดูกของญาติผู้ตายก็สามารถเป็นอารมณ์กรรมฐานข้อสุดท้ายอสุภะข้อที่10ได้การจะเพ่งอสุภะกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายจิตใจก็จะเกิดเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอัปปนาสมาธิสิ่งเหล่านี้ครับเป็นของหยาบก็จะได้แค่เพียงปฐมฌานเท่านั้นแต่การที่จะเข้าสู่ทุติยฌานเป็นต้นจนถึงจตุตฌานนั้นก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอสุภกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์หยาบการวิตกวิจารจระไปสู่ให้เกิดทุติยฌานฌานที่2นั้นก็เป็นเรื่องได้ยากเพราะฉะนั้นการพิจารณาอสุภะทั้ง10ไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งนะครับตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายที่เป็นกระดูกก็ตามก็ได้เพียงแค่ปฐมฌานอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณากันถึงส่วนของกรรมฐานสมถกรรมฐานส่วนใดที่ได้ฌานทั้ง4ที่เป็นรูปฌานก็มีกสิณ10ที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นครับตั้งแต่เพ่งดินเป็นต้นจนถึงข้อสุดท้ายนะครับในกสิณข้อสุดท้ายก็สามารถทำให้ฌานที่เป็นรูปฌาน
ั้ง4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งสีเขียวเพ่งสีเหลืองเพ่งสีแดงเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างแล้วก็เพ่งความว่างคือความว่างเปล่าเหล่านี้ถือว่าทำให้ฌานทั้ง4ที่เป็นรูปฌานเกิดขึ้นมีปฐมมาฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเกิดได้ส่วนพอมาถึงอตุภะกรรมฐานทั้ง10นั้นไม่ท่านจะพิจารณากรรมฐานตั้งแต่ข้อแรกที่เป็นศพตายใหม่ๆจนถึงตายเก่าจนถึงข้อสุดท้ายอธิกะก็เป็นกระดูกก็ตามกรรมฐานเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดแค่เพียงประถมฌานเท่านั้นส่วนการระลึกนึกถึง อนุสติ10ข้อ10ประการนั้นเริ่มที่พุทธานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนืองๆธรรมานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเนืองๆสังฆานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เนืองๆศีลานุสติการระลึกนึกถึงศีลของตนเนืองๆจาคานุสติการระลึกนึกถึงการบริจาคทานของตนเป็นเนืองนิดก็ตามหรือว่าเทวตานุสติ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดี 1. การฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลส 1. การพูดแต่วาจาที่ดี 1. 4 ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
7: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี้
6: ของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
7: 3.คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
6: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
7: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: การคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็น

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
0: ติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

ตีเตทักขินายาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิทา

ีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนดีแล้วความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้นและยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมซึ่งได้เลือกสรรแล้วเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปัญญายะปฏิลาโภตีก็ขอเจริญธรรมคุณโยมทัศนียะจาพร้อมด้วยญาติโยมทุกท่านวันนี้วันที่8เมษายนพุทธศักราช2561ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน5ปีจอซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมทัศนีเนาะก็ได้ปรารภทำบุญวันเกิดตัวทำบุญคือกับบริษัทตัวนะวันนี้ก็ได้นิมนต์คณะภิกษุณีมาสวดทัปปฤทธิ์สวดมงคลคือแล้วก็นิมนต์ให้แสดงธรรมตัวเนื่องจากวันนี้วันเป็นวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องความสุขพุทธพจน์ที่นำมาเป็นบทต้นก็คือการได้ปัญญาเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งสุขโขปัญญายะปฏิลาโภผู้เฮาเอามือลงตามสบายแล้วก็ตั้งใจฟังเน้อการฟังธรรมนี่ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนนักบวชว่าคือห้ามเจ้าบ้านบ่คือทำชั่วคือส่งเสริมให้เจ้าบ้านทำดีคือมั่นคงในความดีแล้วก็คือเจ้าบ้านได้ฟังธรรมที่เขาบ่เคยได้ฟังนี่นะแล้วกับธรรมะใดที่เขาเคยฟังแล้วก็ให้เขาเข้าใจชัดเจนนะแล้วก็ให้ช่วยเหลือเขาพ้องตามสมควรแก่สมณะสารูปแล้วก็ให้จี้ตางสวรรค์ให้หมายทั้งว่าจี้ตางไปของชีวิตเนาะทีนี้วันเนี้ยจะให้หมู่เฮาได้ฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกคาดว่านะคาดว่าหมู่เฮาที่จะบ่เคยได้ฟังจะได้จะลองถามว่าน้อไผเคยฟังแล้วเนาะอันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่36ฉบับมมรเนาะฉบับมหามกุฏนะจำไว้หน้าเก้านะจำไว้จะได้จำง่ายนะเล่มที่36 3โบ6ก็เป็นเก้าเนาะเปิดหน้าเก้าเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บอกหวยเนอะบัดนี้ไปซื้อก็จะบัดถูกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่6พระสูตรที่6ในเสขพละวรรคที่1เนาะคิดว่าถ้าจะบ่เคยฟังแต่ถ้าเคยฟังแล้วก่อนจะได้อธิบายเพื่อเข้าใจชัดเจนนะวันนี้จะสอนเรื่องสมาบัติโอ้สมาบัติเนี่ยเคยได้ยินกับเจ้าสมาบัติในหมู่เฮาเคยได้ฟังเนาะถ้าเฮาได้ยินไปอู้ว่าเข้าสมาบัติเนี่ยเฮารู้สึกโอ้ธรรมดาเนาะวันนี้จะสอนเรื่องอย่างกับเจ้าสมาบัติโอ้สมาบัติก่อนนะเนี่ยเคยได้ยินกับเจ้าตู้เจ้านะเข้าสมาบัติอีกเคยได้ยินเนาะเนาะมันมีหลายกรรมเนาะฌานสมบัติผลสมบัติไอ้เนาะโอ้จะสอนเรื่องสมบัติกันอีไอ้นะหมู่เฮาเป็นเจ้าบ้านจะเนี่ยได้ว่าเนาะแต่อาจารย์จะสอนให้หมู่เฮาได้เข้าสมบัติเอาก่อเอาเนาะโอ้ลองเข้าสมบัติพอสักกรรมพระสูตรนี้ชื่อว่าสมาปฏิสูตรเลยตั้งใจฟังจากพระไตรปิฎกเนาะสั้นๆบ่ได้โยมที่เอามาอ่านให้ฟังด้วยเพราะมันสั้นหน่อยเดียวมันสั้นล้ำมันสั้นล้ำจนว่าอู้มันน่าอ่านให้ฟังเนาะอันนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่36ข้อที่6หน้าที่นะ89นะข้อก็ข้อที่6พระสูตรก็พระสูตรที่6นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอกุศลสมาบัติเฮากลายเป็นอกุศลสมาบัติเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้ว่าสมาบัติแต่ว่าอย่างมันก่อนเขาหูกับเจ้านั่นเนาะบอกหูแต่เวลาไผ่อู้เรื่องสมาบัติเขาก็แปลงกันตาโตเนาะเออก็เข้าสมาบัติกันเองนะแล้วสมาบัติแต่ว่าอย่างบอกหูสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงต้านบ่ได้การเข้าถึงสมาบัตินะเพราะนั้นอกุศลสมาบัติก็แปลว่าอะไร
1: การเข้าถึงอกุศล
0: เออและอกุศลมันแปลว่ามันยัง
1: สิ่งที่บ่ฉลาด
0: เอออกุศลแปลว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงนี่ฉลาดกว่าไม่ฉลาด
1: ไม่ฉลาด
0: ไม่ฉลาดเลยแต่ใจเขาเนี่ยเคยเข้าถึงความโกรธพ่อมีก่อนอันนั้นใจเขากำลังเข้าอกุศลสมบัติ เออนั่นน่ะเป็นเพราะว่าใจเขาเนี่ยไปเข้าถึงความโกรธและสกรรมความโกรธก็ปิ๊กบ้านไปเหี้ยใจเขาก็ปิ๊กมาอยู่ที่เก่ามาอยู่กับเมตตามาอยู่กับความดีใจเขาก็สบายแต่วันใดใจเขาไปเข้าถึงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเอาแล้วบ่ม่วนล่ะเพราะนั้นคำว่าสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงบ่ได้การบ่ได้แล้วถ้าฌานสมาบัติหรอใจเขาก็เข้าถึงฌานคือทำสมาธิเข้าถึงฌานอีบ่ได้ผลสมาบัติก็ว่าผละสมาบัติก็คือใจเขาเนี่ยบรรลุมรรคผลไปละว่างๆเขาก็แฟบไปเข้าผลกรรมเนี่ยผลของการปฏิบัติยกตัวอย่างเนอะเช่นสมัยก่อนที่เขาบ่เคยฟังธรรมเนี่ยเขาเป็นคนขี้โคตรง่ายโคตรเมินนี่นะแต่พอเขาฟังธรรมเขาฝึกตัวเก่ามาเออบ่เดียวบ่ค่อยขี้โคตรแล้วเฮ้ยดูใจเย็นลงจะนักเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มมีผลกับเจ้าเขาเริ่มมีผลละคือบัดเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วหรอไม่ใช่เหมือนตะก่อนเนอะแต่ก่อนนี่เพราะเราโคตรแห้งโคตรเมินผูกโคตรไว้เอาตายเอาตายนะแต่บัดเดี๋ยวนี้เออเจ้ามันจะเมินก็ตายอะเห็นนะเปลี่ยนไปเห็นนะเขาเปลี่ยนไปแสดงว่าเขาเริ่มมีผลของการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเนาะแต่นี่บางคนบอกโคตรเลยอะเอออาจารย์คนที่บอกโคตรเลยนี่เพิ่นได้ผลในยังเพิ่นได้อนาคามิผลเออเปิ้นบ่โคตรเลยนี่นะเป็นอนาคามิผลแต่ว่าบ่โคตรเลยแต่ยังมีความถือตัวอยู่พ้องเน้อยังถือตัวอยู่พ้องแต่ว่าบ่โคตรเลยอันนี้เป็นอนาคามิผลล่ะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีประกอบแวบไปเข้าผลสมาบัติใดเนี่ยแต่ยังเป็นพระอรหันต์เด้อเนาะแต่วันใดที่ความโลภความโกรธความหลงบ่เกิดที่ใจเลยเนี่ยอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าได้อรหัตผลล่ะเนาะสรุปแล้วสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงถ้าใจเขาไปเข้าถึงความโกรธเนี่ยอาจารย์อย่างอู้ว่าเข้าถึงคือจีอี้ใจคนเฮาเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ที่ใจนี่นะแต่เวลาไผ่มาแปลงหน้ายักหน้างอใส่ต่อหน้าเฮาอ่ะอู้เสียงสวกอ่ะใจเขาไปเข้าถึงฮะหรอเกยก่อเกยเนาะแล้วเกยก่อที่เขาจมเขาหน้างอแต่ใจเขาไปถึงฮะหรอใจเขาไปที่อื่นแหะนี่ก่ออันนั้นเป็นเพราะว่าใจเขาบอกไปเข้าถึงความไม่ฉลาดสมมติเขาหันเขาจมเขาโคตรอีน้องเขาลงงอังงังเนี่ยเขาก็โอ้อกุศลเกิดแล้วเฮ้ยอีน่ะมาเอาละเขาบ่เอาใจไปเข้าถึงฮะละเขาฟังเอาใจไปพอพระพุทธรูปเฮ้ยอีน่ะเขาก็ฟังไปไหว้ผ้าของเขาเฮียอยากเออรอดไปเฮียเตื่ออีน่ะแต่ถ้าวันไหนบ่รอดนี่ก็คือพอมันจมเขาลงกล้ามไปได้ใจเขาเข้าถึงเลยใจเขาไปฮับเสียงจมใจเขาไปพรหน้าที่มันหน้าสวกแล้วเขาก็ใจเขาก็ถึงเลยพอถึงปุ๊บก็โคตรเลยเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าอกุศลสมาบัติแต่ว่าอย่างเจ้าเข้าถึงความไม่ฉลาดเนี่ยเข้าใจหรือยังเอออย่างสมมติว่าเขาเนี่ยการเนี่ยลูกน้องเขาคนโคตรนั่นลูกน้องคนนี้บัลลวกไอ้หนอลูกน้องคนนี้แสดงความโลภขึ้นมาไอ้หนอพอใจเขาไปเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นวีนไปเขาเนี่ยเขาก็เป็นงุดงิดอันนั้นเป็นเพราะเขากำลังอกุศลสมาบัติเข้าใจก่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาหันโอ้ไอคนนี้ก็ขี้สวกขี้โคตรไอคนนี้กำลังจมไอคนนี้กำลังแสดงความโลภเขาฟังดึงจิตพี่เข้ามามีสติไอเนาะเขาฟังมามีสติโอ้ยแผ่เมตตาเขาเอออยู่เป็นสุขบัดนี้มีเว้นบัดนี้มีภัยกันเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเพราะว่าใจเขาเข้าถึงกุศลสมาบัติคือใจเขาบ่โลภบ่โกรธบ่หลงไปกับเขาใจเขาบ่ไปเข้าถึงโลภโกรธหลงอันนี้เป็นเพราะใจไม่มีอกุศลสมาบัติแต่ใจมีกุศลสมาบัติเข้าถึงความฉลาดเข้าใจกับเจ้าเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจคำว่าสมาบัติแล้วเนาะกุศลก็แปลว่าฉลาดคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนาะทีนี้อาจารย์จะอ่านจากพระไตรปิฎกเนอะคือทุกคนเงียบนะภิกษุทั้งหลายการเข้าถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดศรัทธาเสื่อมหายไปความไม่เชื่อนะย่อมกุ้มรุมเมื่อนั้นการเข้าถึงอกุศลอกุศลสมาบัติย่อมมีตั้งใจฟังให้ดีนะ1ข้อแล้วนะต่อไปการเข้าถึงอกุศลย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ยังมีความอ้ายบาปนะยังมีหิริในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดความละอายบาปเลือนเสื่อมหายไปต ันนี้ความหน้าด้านความหน้าด้านความไม่อายบาปย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นอกุศลสมาบัติย่อมมีนั่นสองข้อแล้วเนอต่อไปข้อที่สามการเข้าถึงอกุศลหรืออกุศลสมาบัติย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ยังกลัวบาปในกุศลธรรมทั้งหลายยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดความกลัวบาปเสื่อมหายไปความไม่กลัวบาปความดื้อด้านย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นอกุศลสมบัติหรือการเข้าถึงอกุศลความเข้าถึงความไม่ฉลาดย่อมมีสามข้อแล้วนะต่อไปการเข้าถึงอกุศลความไม่ฉลาดเนี่ยนะคืออกุศลสมบัติย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ยังมีความภาคเพียรอยู่ในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดความภาคเพียรวิริยะเสื่อมหายไปความขี้เกียจขี้คล้านย่อมกุ้มรุมเมื่อนั้นอกุศลสมบัติหรือการเข้าถึงความไม่ฉลาดย่อมมีต่อไปการเข้าถึงอกุศลหรือเข้าถึงความไม่ฉลาดหรืออกุศลสมบัติย่อมไม่มีตลอดเวลาที่ปัญญาความรู้ชัดในสิ่งฉลาดนะรู้ชัดในความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงว่ามันดีเนี่ยความรู้ชัดยังตั้งมั่นอยู่แต่เมื่อใดปัญญาเสื่อมหายไปความรู้ชัดเสื่อมหายไปความซามปัญญาก็เรียกว่าทุปัญญาย่อมกลุ่มรุมเมื่อนั้นการเข้าถึงอกุศลเข้าถึงความไม่ฉลาดหรืออกุศลสมาบัติย่อมมีสมาปฏิสูตรที่6จบสาธุแหละสาธุดังนั้นสั้นน้อยเดียวเนาะแต่มันกลิ่นความเลิกเนาะอันนี้อาจารย์จะอธิบายจะอธิบายความก่อนสรุปแล้วประเดี๋ยวนี้มีอยู่5ข้อมูลเขานัดกันก่อนมีอย่างห้อง1ศรัทธา2อายบาปหิริ3โอตตะกลัวบาป4วิริยะความเปลี่ยน5ปัญญาความรู้ชัดเนี่ย5ข้อเนี่ยถ้ามันยังตั้งมั่นอยู่ในความบะโลบบะโหดบะลงอีนะอกุศลสมบัติก็บ่เกิดแต่ถ้ามันเสื่อมหายไปเนี่ยกรรมนี้ล่ะการเข้าถึงความไม่ฉลาดอกุศลสมบัติก็จะเริ่มมีโดยอัตโนมัติทีนี้อกุศลสมบัติมันเป็นจะได้อาจารย์ใจเขาเนี่ยมันหล่นไปเข้าถึงความบัญชลาดจริงแบบอยากไปนะบูเฮาเคยมีก่อนไม่วันนี้ตั้งใจนะวันนี้จะโขดตั้งใจมากแต่พอถึงเวลาปิ้วใจเขาขับรถยนต์ปุ่งเข้าเงินไฟไหม้นะเงินโทสะเออใจเธอไม่ไหนปอดตัวประเดี๋ยวมันเข้าถึงบ้านไฟไหม้ไปละอยากเป็นห้องแบบอกุศลสมาบัติย่อมมีขึ้นมาตกลงเนี่ยใดดีอาจารย์เอาล่ะจะเฉลยคือฟังแบบสั้นๆก็คือคือตัวเก่าเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธคุณเก่าเนอหมู่เฮานี่นะคือมีศรัทธาในพระพุทธคุณเก่าและคือมีความอายบาปคือมีความกลัวบาปและคือมีความภาคเพี้ยนจะไปขี้ค้านเพี้ยนอย่าได้อาจารย์คือเพี้ยนป้องกันบาปที่ยังบ่เกิดเนี่ยเพี้ยนป้องกันบ่คือมันเกิดแล้วก็ถ้ามันเกิดแล้วก็เพี้ยนละมันแล้วก็บุญกุศลอย่างที่มันบ่เคยเกิดนะเปลี่ยนคือมันเกิดแล้วบุญกุศลใดที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนคือมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือมันมากขึ้นมากขึ้นอีน่ะถ้าเฮาเปลี่ยนได้อย่างอีเนี่ยอกุศลสมบัติจะบ่เกิดเนาะแต่ถ้าเฮาเริ่มขี้ค้านขี้เหยิดเนี่ยฮู้อยู่ฮู้อยู่ว่าถ้าไปปะมันนะมันถึงได้หยอกกันละก็ยังไปอยู่ก็ไปปะกันอยู่คิดทุกกันนะเพราะฉะนั้นผัวเมียกันก็ดีเพื่อนฟุ้งกันก็ดีญาติพี่น้องกันก็ดีเวลาลมขึ้นเวลาโขดไปฝั่งอุบัติเหตุนะเขาบอกกระเดาะก้อนกระเดาะก้อนตอนนี้ใจข้ากำลังเข้าเฮือนอกุศลสมบัติอยู่กระเดาะก้อนเดียวกันเดี๋ยวเพื่อมันติ๊กมาก่อนเพราะใจมันดีแล้วก็อู้กันเองเนาะนะอย่างผัวเมียเนี่ยบางทีโขดขึ้นมามาว่าอู้กันไปเดี๋ยวนี้บางทีฝ่ายหนึ่งก็ใจเย็นนะฟังเต้อบ่อู้กันได้เนาะก็เดี๋ยวมันพูดกันมาต้องมันพูดละเอามาเดี๋ยวเนี่ยไอ้นะเออนักแกเนาะแล้วบอกกองอู้กันเสร็จเรียบร้อยไปนั่งเสียใจนะเออบาลังสักหน่อยเนี่ยวันนั้นคือจำไว้เลยว่าอย่างใจเนี่ยมันบัดเตี้ยงใจมันเกิดแล้วมันกระดับมันเกิดแล้วมันกระดับมันเกิดแล้วมันกระดับมันเปลี่ยนตลอดนะมึงเขาถามตัวเก่าหรอ มื่อน้อยๆใจเขาก็อย่างนึงเนาะพอเป็นวัยรุ่นใจเขาก็อย่างนึงเนาะพอเป็นสาวจีเขาก็ใจอย่างนึงเนาะพอเป็นสาวเท่าใจเขาก็อย่างนึงเนาะพอเป็นสาวเท่าเลิบเถิบมันก็เป็นอย่างนึงเนาะพอเรามีสาวแล้วมีท่าทางเท่าขบหลบนี่นะมันก็เป็นอย่างนึงหรอกใจเขาแต่ว่าก็อย่างนึงเนาะมันก็ใจเขาแต่วันซื้นก็อย่างนึงเนาะวันนี้ก็อย่างนึงหันมูภิกษุณีครั้งแรกแก่ใจอย่างนึงเนาะนั่งไปนั่งมาก็ใจเป็นแบบนึงอ่ะฟังธรรมใหม่ๆก็ใจอย่างนึงเนาะฟังไปฟังไปก็แห่มใจนึงอ่ะเพราะฉะนั้นใจของเราเตี้ยงก็เจ้าก็เตี้ยงเลยเนาะมันเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยเพราะนั้นคนลวกเลยกับคนหยังคนลวกก็เลยเอาใจเนี่ยมาฝึกเอามาฝึกนี่อย่างอาจารย์พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้จะอีคือว่าตัวอาจารย์เนี่ยว่าดังๆเน้อใจที่บุคคล
1: ที่บุคคล
0: ไม่ฝึกฝน
1: ไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครอง
0: ไม่คุ้มครอง
1: ไม่รักษา
2: ไม่
1: สำรวมระวังแล้ว
2: ไม่สำรวมระวังแล้ว
1: ย่อมนำทุกข์หนักมาให้
2: ย่อมนำทุกข์หนักมาให
0: ้มูเฮาดินะพอหน้าตาสีลวกเอารอบเดียวจำได้หมดแล้วมันก็จะเอาให้รอบเนาะเอาอีฟังอย่างเดียวเนี่ยคือฟังอย่างเดียวรอบเดียวเนี่ยแล้วก็แหมรอบหนึ่งคือว่าตัวและแหมรอบคือลองว่าคนเดียวเนาะอันนี้ว่างฟังอย่างเดียวเจ้า
1: ใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้
0: ตัวนี้ว่าตัวเพิ่น
1: ใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้
0: เอาทำกรรมนะมันมีอย่างพ่อก็จะฝึกฝนเนาะมันต้องฝึกฝนก่อนฝึกฝนแล้วก็คุ้มครองมันไว้รักษามันแหมแล้วก็สำรวมระวังป้องกันมันอะป้องกันมันดีๆอะมี4ขั้นตอนเนาะฝึกคุ้มครองรักษาสำรวมระวังไอ้เนาะเอาว่าพร้อมกันดังๆ
1: ใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให
0: ้อย่างเช่นคนที่บ่ฝึกใจคือเป็นผู้หื้อตานี่นะพวกคนขี้จี้ขี้ผีขี้งุกขี้หลบก็จะเอาจะเอาจะเอาเปรียบคนอื่นจะเอานักๆไอ้มุยี่นะไผบ่แค่ครบมันลูกถ้ามันแต่งงานนะเซ็นใบยาไว้เด้อ3ใบมันถึงเลิกกันแน่ๆเนาะเฮาอยู่โอ้โหขี้จี้นี่นะอู้มันจี้แตะจี้กว่าฮอไอ้นะเพราะนั้นคนที่บ่ฝึกใจคือเป็นคนหื้อตานเนี่ยล้มเหลวเลยดำเนินชีวิตนี่พินาศชิบหายหมดอ่ะแต่งงานก็เลิกอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับกระจังขี้หน้าเขาตึงนินทาหรอกไอ้นั่นมันไอ้นี่ขี้จี้เองนะเพราะนั้นคนลวกเนี่ยก็จะฝึกใจคือเป็นผู้ให้อาจารย์กับผมมันจะมีอย่างฮือสตางค์จะมีนักบ่มีสตางค์ฮือก็เอาของฮือของผมก็จะมีของฮือเอาแห้งฮือแห้งผมก็บ่ค่อยนักผมขี้เปียบ่มีแห้งฮือก็เอาความหูฮือนะเฮาลวกเฮาแหลมเรื่องอย่างกระจ้อยเพิ่นไปต้องเข้าไปฮือนะถ้าบ่ฮือนี่ล้มเหลวทีนี้บางคนก็ชอบพื้นหรอพื้นเลี้ยงนักแต่พิศีนะเมาะเขาชอบคบคนพิศีนก็จะชอบก่อนชอบคบคนขี้จู้เนี่ยชอบก่อนเอ้ยคบมันแล้วเขาจะเจือกำไดนะมันขี้จู้อย่าเนาะเขาชอบคบกับคนขี้เล่าเนี่ยชอบป่ะเอ้ยอู้มันจะหูเรื่องเนาะมันเมาเหล้าแล้วมันอู้วนอยู่ท่านเนาะแล้วมันก็ฟุ้งซ่านเห็นไหมมันก็แล้วก็อนาคตมันก็คือตับแข็งเนี่ยมันก็ห้อยได้ไปเยี่ยมมันหงยาเมาะเนี่ยเนาะเพราะนั้นเฮาบ่ใช่ใครคบนะหมู่ขี้เหล้าเนี่ยแล้วหมู่เฮากินเหล้าว่ะเอ็งก็เฮาก็ต้องถามเนี่ยเฮาคบกับมันก็ย้อนเฮากินเหล้าเนี่ยลูกเพราะนั้นถ้าเฮาเลิกเหล้าเฮียฝึกตัวเก่าฝึกจิตตัวเก่าเฮาเลิกเหล้าเฮียก็จะบ่ต้องมาคบหมู่ขี้เหล้าละเนาะฝึกตัวเก่าฝึกจะได้เนี่ยฝึกใจตัวเก่านี่ฮือตานฮือรักษาศีลฮือภาวนาเอ้นะตั้งใจฟังเด้อใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้จำไว้เถอะเฮาหันคนเฒ่าที่บ่ได้ฝึกมาดีนี่นะคนเฒ่าผิดศีลผิดธรรมคนเฒ่าขี้จิคนเฒ่าขี้สวกคนเฒ่าขี้จมเนี่ยเอาตะมันถึงได้อยู่คนเดียวมันจกโปกน่ะมาอั้นก็ไปไว้พุ่นน่ะสถานสงเคราะห์คนชราพุ่นน่ะมันก็พ่ออย่าฝึกมาบ่ดีลูกแต่อย่างคุณแม่ดวงเดือนนี้เพิ่นฝึกมาเนาะ โอ้ไปไหนไผก็เป็นที่ฮักน้องโอ้มาแล้วคุณแม่คุณแม่เนี่ยพอเปิ้นฝึกแต่เมื่อไปเป็นสาวเพื่อกับพยายามช่วยสังคมพยายามอุปถัมภ์ค้ำจูพระพุทธศาสนาอย่างนี้เพื่อกระทำดีสะสมความดีมาเพราะฉะนั้นเขาจะหันว่าจิตใจคนเขานี่ฝึกได้เนอะแต่ถ้าบ่ฝึกเนี่ยจะนำทุกข์หนักมาให้เนาะไอ้ทางตรงข้ามเอาหมู่เฮาอู้ตรงข้ามเลยใจที่บุคคลฝึกฝนดีเอาว่าพร้อมกัน
1: ใจที่บุคคลฝึก

0: ฝากมาให
1: ้โอ้วันนี้วันเกิดคุณทัศนียะจ่าเฮาได้มาฟังธรรมเรื่องสมบัติเออแล้วหูว่าใจเฮาเนี่ยมันจ้างไปเข้าอกุศลสมบัติก็มีเนาะพอโตมันเกยมาแล้วจะบ่ต้องมาเถียงนะว่าบ่เข้าอีนะไปมาบ่อยขนาดแล้วก็มันมีกุศลสมบัติด้วยเนาะแสดงว่ามีซ้ายกับมีขวาอีเนาะเพราะนั้นถ้าใจเขาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปนะอกุศลสมาบัติแล้วเข้าถึงความโลภผ่องขดผ่องลงผ่องแต่ถ้าใจเขาเลี้ยวไปทางขวามันจะเข้าถึงความบะโลภบะโคตรบะลงนี่นะเนาะเช่นเขามาฟังธรรมนี่เพื่อยังเพื่อเข้าถึงความมีปัญญาเพื่อลวกเพื่อแหลมเพื่อได้หูตันอีเนาะหูจักจิตจักใจตัวเก่าตกลงจิตใจคนเฮานี่เตี้ยงว่าบ่เตี้ยงเจ้า
0: บ่เตี้ยงเจ้า
1: เกิดแล้วดับกะเจ้า
0: ดับเจ้า
1: ดับแล้วเสาะหาเจอกะเจ้า
0: เสาะหาบ่เจอ
1: หมู่เฮาลงไปเสาะหาใจเฮาตอนอายุ25อีเนาะปะท้อมันอยู่ที่ไหนบ่ฮู้แล้วตอนอายุ25ตึงปีนึงก็ปะท้อใจโลภก็มีบ่โลภก็มีเมตตาก็มีนักขนาดแม่นบ่สรุปแล้วใจคนเฮาเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บแม่นกะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: แล้วเสาะหาเจอกะเจ้า
0: เสาะหาบ่เจอ
1: แล้วก็ให้เสาะอยู่กะเจ้าจะเสาะอยู่ก่อนก็ว่าพอละม้อยอีกอ่ะพอแล้วเนาะถ้าเสาะแล้วเนาะแต่เฮาฝึกใจดีกะเจ้า
0: ดี
1: ฝึกใจดีกว่าใจเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เนาะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากในโลกเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนเรื่องจิตเรื่องใจสอนเรื่องการฝึกจิตฝึกใจแล้วก็เลยกลายเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นที่เคารพนับถือตึงพระราชามหากษัตริย์จอมจักรพรรดิเนี่ยก็นับถือพระพุทธเจ้านี่นะเป็นมหัศจรรย์มหัศจรรย์แต่ละมีทั้งคนคือเติงหาพระพุทธเจ้าสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่ที่สุดหนองหมูเฮาเคยได้ยินเนาะพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกนะแต่งนั่นแต่งนี่น้อยที่สุดในโลกก็มีนะเป็นเหรียญน้อยๆห้อยคอนี่เนาะอันเรียกว่าอนุสาวรีย์เนาะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีอนุสาวรีย์มากที่สุดในโลกมีทุกคนคือเติงหาพระเจ้าเพราะหยังเพราะมันสอนแต่สิ่งที่เป็นความจริงที่เถียงบ่ได้แล้วมันเป็นความจริงที่มีประโยชน์อย่างเช่นเฮาอยู่มาเมินเนี่ยเฮาจะยึดใจเป็นของเฮาแม่นๆแม่นก่อหมู่เฮานี่ยึดใจเป็นเฮาแม่นก่อแล้วเฮาก็ถนอมใจเฮาแม่นก่อแล้วก็เฮามายอมผู้ไผมาทําร้ายใจเฮาแม่นก่อแม่นว่าแม่นเป็นโคตรเป็นเกียรติแม่นก่อวันนี้ฟังเห็นเนอะหูว่าใจเนี่ยเกิดแล้วดับก็เจ้า
0: ดับเจ้า
1: เอ๊ะสิ่งใดเกิดแล้วดับแล้วหายแซ่บไปแล้วมันจะเป็นของเฮาได้ก็เจ้า
0: เป็นของเฮามาได้จ้า
1: ท่านวันนี้ได้หูความจริงเห็นเนอะว่าใจเป็นเจ้าของเฮานะแม่นมาแม่นอ้อเถียงได้ก็อ้อโอ้แล้วหูไปมีประโยชน์อะไรอย่างหูประโยชน์นักเนอะ

0: างมันไปละกับนี่ฉันจะฝึกตัวเก่าให้ดีกว่านี้ฉันรู้ละแต่วันซื้อนี่นะฉันแสดงความขี้จี้ออกไปชัดเจนแต่วันซื้อนี่ฉันแสดงความผิดศีลออกไปชัดเจนแต่วันซื้อนี่ฉันแสดงความฟุ้งซ่านปากนักเพราะว่าฉันกินเหล้าเถอะฉันรู้ละกับนี่ฉันมาเนี้ยละถ้าเขาฟังคนอู้ยี่เนี่ยเขาสบายใจกับเจ้า
1: สบายใจ
0: สบายใจเนาะแต่ถ้าเขาว่าเธอแต่วันซื้อเธออย่าเป็นคนอย่างเออฉันจะเป็นคนเชียร์เธอจะครบกับครบแต่ครบกันแล้วแต่ฉันจะไปฆ่าตัวตายละอย่างโหโหเขาก็ตุกใจกับมันทำละเมื่อก่อนเขาก็ไปกอดแล้วเออบัดถ้าฆ่าตัวตายนะมันก็ให้บัดถ้ามาตอบฉันจะเป็นคนแบบนี้โอ้เอาละเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นภาระก็เดี๋ยวเพื่อนๆโทรมาละเธอมันกินยาตายฮั่นโอ้เขาได้หล่นไปหามาเข้าห้องยามเลยอ่ะเพราะนั้นคนที่ยึดมั่นถือมั่นอดีตนี่ก็ตุกกับเจ้าแล้วมัวเขาจะเป็นคนตุกก็มาตุกมาตุกละอันทิ้งอดีตดีกับเจ้าทิ้งทิ้งอย่าได้อาจารย์มาความมันต้องเอาเลยเนอะที่เขาเป็นหนี้เป็นสินภัยเขาก็ต้องขึ้นแล้วเนาะโอ้มาได้นะมาได้อันนั้นบัดใจพระพุทธเจ้าสอนเจี๊ยว่าอดีตที่มันบดีบดีเนี่ยฮือละเหียเอนะแล้วก็ฮือเริ่มต้นทำปัจจุบันฮือดีเช่นอดีตเขาไปเป็นหนี้ไปสินไหมเนาะปัจจุบันนี่ก็ฮือทำดีซอกว่าหาเงินเอาไปซ่ายหนี้เป็นดีๆอย่างนี้อันนี้มันถึงจะถูกต้องเนาะแต่ว่าบัดถ้าไปขึ้นเติงแบบอะไรอวรณ์บัดถ้าไปขึ้นแบบตอนนั้นเขาถึงชั่วแต่เนาะเขาถึงเลวแต่เนาะโอ้ยเสียเวลาเพราะอันยังมันเกิดแล้วดับแล้วมันเป็นของเขาได้ว่าบัดได
1: ้บัด
0: บัดได้นะเกิดมาจนไปเดียวเนี่ยจิตเฮามันนักขนาดเลยเนาะกึดขดวันนั้นจังวันนี้มันนักขนาดอะตึงชั่วตึงดีเนาะเพราะฉะนั้นทิ้งคือหมดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือกึดดีอู้ดีทำดีนะทำดีแล้วบดียึดมั่นถือมั่นเนาะเอาต่อไปถามว่าใจในอนาคตเกิดหรือยังไม่เกิด
1: ยังไม่เกิด
0: เออแล้วเขาจะไปตุกกับมันอย่างมันยังบ่เกิดตลอดมันก็ตกลงบัดเดียวนี้อดีตกับบัดท่าอะไรอวรอนาคตบัดท่าฝันหวานเนอะบัดท่ามาทำเป็นมันผูกนะมันผูกว่าจะถือศีลอย่างเนี่ยโอ้สลิดแล้ววันนี้ถือศีลยังก็ถือเต้อเออผีบ้าบกเออต้องว่ามันเป็นผีบ้าบกเพราะว่าบ้านเฮามีทะเลแล้วเนาะเอาใหม่เดือนหน้าว่าจะไปปฏิบัติกะจะบรรลุเลยล่ะเดือนหน้านี่นะแล้วเดือนนี้หรอเดือนนี้ว่ากินเหล้าก่อนเนี่ยเออผีบ้าบกนี่นะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบฝันหวานอนาคตจะอั้นจะอี้เนี่ยล้มเหลวเพราะอนาคตเขาจะเป็นจะได้ห้องจี้หูหนอเขากะเขาจะไปปฏิบัติธรรมจะอันเดียวพอถึงวันนั้นรู้ต้องเนี้ยอย่างไม่ได้ไปสักกามเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นคนลวกนี่อนาคตยังมาเกิดถ้าอู้ถึงมันนะวางแผนได้ก็ได้วางแผนได้สติปัญญาว่าถ้ามันบกพร่องจะอีจะจะอีถ้ามันเกิดจะอีจะยังอีเนาะแต่บัดถ้าไปฝันหวานแล้วว่ามันจะเลิศเลยอย่างนี้เนาะบัดถ้าไปขึ้นอย่างนักเรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องที่มันแน่นอนยกตัวอย่างเช่นคุณทัศนีนี่นะเปิ้ลนิมนต์ภิกษุณีสาวตนเขาก็เอากระดาษไปให้อาจารย์ว่าอาจารย์คุณทัศนีต้องการนิมนต์ภิกษุณีสาวตนเปิ้ลจะเอารถตู้มาส่องกันเขาว่าเอาไปอย่างเอาไปแตะเอาไปว่าเอาไปอย่างตึกสาวตนก่อนก็ที่วัดปุ้นก็ตั้งปุ้นตั้งก็จะเข้าเงียบกันตั้งเพ็กก็ไปงานศพมหาสารคามปุ้นอ่ะจะเอาที่ไหนไปโทรไปบอกปุ้นอ่ะเอาเหลือกันเดียวไปละซิปโตนต่อเอ็นะลูกศิษย์อาจารย์ก็โทรศัพท์ไปบอกว่าเอารถตู้มากันเดียวเด้อนะเขาก็ตึงขึ้นในใจว่าไปซิปโตนเนาะเฮ้อตาลมีบ่มีบ่ห้อเออมันเป็นอนาคตไงขนาดอาจารย์บอกปุ้นอ่ะไปเท่ารถตู้ไปสองกันกันเดียวปะแล้วก็ตีสุทธิจิตก็ถ้าอย่าเหลือสองสามตนตะก้าเอ็นะช่วยก็นักจะไปเถอะเอ็นะสิบตนสิบสองตนประมาณเนี้ยสิบสี่ตนเนี้ยก็เฉยเฉยไว้เออขาลึกตะก้าเนี่ยเต็มนี่วะหอคิดโตนเนี่ยเศร้าไปก่อนแหละแสดงว่าบารมีเปิ้นมีมาก่อนเพราะนั้นอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาคาดอย่างมาได้อะอันนี้ขนาดสั่งรถตู้ไปคันเดียวเอ่ะนะแล้วก็ที่นี่ก็เอารถที่นี่ไปห้าเพียงหน่อยโอ้มีคนมาห่วมงานข้าเจ้าจะไปส่งข้าเจ้าจะไปส่งมากันลึกลึกกว่าแม้กระทั่งท่านสุญญตาซึ่งเป็นปวดหลังนะเป็นใส่ฮัตแอลไว้เนาะอาจารย์ก็ค้านไปเนาะว่าไม่สุนมาถ้าไปถ้าไปตัวเจ็บหลังจะไปนั่งเมินนะโอ้ไม่ไปไม่ได้เข้ามาทำบุญที่วัดเราบ่อยเราต้องไปอีหวักเนี่ยเพราะความดีคือความดีเนาะความดีมันชนะใจนะแล้วห้ามอย่างไร

0: รินอาจารย์นี่เป็นประธานภิกษุณีสงฆ์กันเนอะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะห้ามบ่ได้วะเออจะไปห้ามวิบากบุญเพิ่นบ่ได้เฮาเอ็นดูลูกศิษย์เฮาเนาะมันเท่าหกหลอกเลยอ่ะอายุก็จะ70แล้วกะแล้วก็เจ็บหลังอ่ะหลังเนี่ยเฮาก็ว่าบ่ถ้าไปงานนี่มันได้นั่งเมินปึ๊บจะไปอีวะไม่ต้องมาห้ามอีวะผู้อีกับเฮาเลยนะไม่ต้องมาห้ามอีวะเฮาก็มาเดี๋ยวนี้ทัศนียะใจใหญ่เลยอาจารย์กันป้าหยังเปิ้นเป็นคนมีจิตใจดีงามนั่งแต่งข้าวต้มนี่สวดอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเปิ้นได้พุทธานุสติหรอแต่งข้าวต้มมัดงามแล้วก็ไปถวายที่วัดอย่าเขาก็หันเปิ้นมีน้ำจิตน้ำใจเนาะเนี่ยน้ำใจเนี่ยมันชนะเนาะเนี่ยกำลังจะบอกว่าบัดถ้าไปกึดอนาคตนักวางแผนได้อย่างอันอีแล้วก็แล้วไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปอีน้องส่วนอดีตนี่กึดถึงอดีตได้ก็ได้บ่ใช่บ่ฮือกึดเป็นการเป็นงานเปิ้นทวงนี่เปิ้นถามของที่มาฝากก็ต้องนึกได้บ่ใช่ว่าเพิ่นถามหาอดีตเอออาจารย์สอนว่าบ่ถ้ากึดหาอดีต ที่ฝากอันยังไว้หายหมดละหายหมดบ่ได้นะก็กึดได้แต่ว่าบัดนี้อะไรอวรหมายความว่าจิตในอดีตเกิดแล้วดับแล้วจิตในอดีตเป็นของเราได้ไหมตอบ
1: ไม่ได้
0: จิตอนาคตยังไม่เกิดเป็นของเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะมันยังไม่เกิดจิตปัจจุบันกำลังดับไปกับเจ้าก
1: ำลังดับ
0: ไปฟังอาจารย์อู้ไปแต่ละกรรมก็ดับไปฟังอันใหม่กับจิตอันใหม่แม่นกับเจ้า
1: แม่นจ้า
0: สรุปแล้วจิตนี้เกิดแล้วดับเป็นของเราได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เราเป็นจิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จิตเป็นคนอื่นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แต่ที่ผ่านมาหมู่เฮามีมิจฉาทิฏฐิไปเห็นว่าจิตเป็นของเราใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นว่าเราเป็นจิตใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นว่าจิตเป็นคนอื่นใช่ไหมแล้วมักจะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นใช่ไหมอันที่เกิดดีๆเนี่ยฆ่าทั้งนั้นน่ะเนอะอันชั่วๆน่ะมันมันอย่ามาขี้สวกหรอกเอ้ยเวลาอู้ถึงความดีน่ะมันหรอกมันขี้สวกอีนี่นะมันขี้จี้แล้วตัวเราอ๋อฆ่านี่โอ้ฆ่านี่สอบขี้เหลือคนอื่นเนาะเอ้ยแล้วที่บดีมีก็อ๋อวันนั้นมันพอดีอย่าอันที่ชั่วๆเนี่ยพอดีไปหมดหรอกก็วันนั้นตัวอย่ามาใจดำอย่ามาเอานั้นให้เขาอ๋อพอดีอย่าพออู้ถึงความชั่วของตัวเก่านี่นะพอดีไปหมดอะที่คนอื่นหรอกมันนะมันจะอันมันจะอีเนี่ยเพราะเขาหันจิตเป็นคนต่อไปนี้คือหันจิตเป็นจิตและจิตนี้กับความชั่วเป็นสิ่งเดียวกันก็ว่าอยู่คนละสิ่ง
1: คนละ
0: สิ่งกันที่มันบอกว่าสมาบัตินี่คือจิตเข้าถึงความคิดชั่วอย่างเพราะนั้นความคิดชั่วก็ตีจิตก็ตีแต่เวลามันเกิดมันมากอย่างนี้เนี่ยเป็นห้องว่าสมาบัติเนี่ยก็คือจิตเข้าถึงมูเฮาเคยก่อเหลวไปซัดตาหันเมียน้อยเนี่ยป้าทอดจิตมันเข้าถึงความโกรธมากแม่นบ่แม่นรวยขนาดเลยเนาะพอจิตหันหน้าเจ้านี่มากมันถึงลมบ่ดีขึ้นมาเลยจังก่อแต่พอจิตหันอันแฟนใหม่เฮาเนี่ยปะทุมากมันดีใจมากมากแม่อ่ะโลภะเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตกับความคิดชั่วความคิดดีไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตเข้าถึงความคิดชั่วเฮาเวียงไปทางซ้ายอีเนาะตึ้งอกุศลสมบัติแต่ถ้าจิตเข้าถึงความคิดไปดีเป็นกุศลสมบัติเอาละวันนี้5ข้อเนอะหมู่เฮาเนอะว่าตัวอาจารย์1ศรัทธา
1: 1ศรัทธา
0: 2อายบาป
1: 2อายบาป
0: 3กลัวบาป
1: 3กลัวบาป
0: 4ความภาคเพียร
1: 4ความภาคเพียร
0: 5ปัญญา
1: 5ปัญญา
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
3: ศีลแปลว่าปกติ
2: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
3: ศีลแปลว่าเย็นใจ
2: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
3: ศีลแปลว่าดีเลิศ
2: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
3: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
2: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
3: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกันทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิโรผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้าน